0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทําผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงส สั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
6: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไป
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบิลค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดูธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า ท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่ายูเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายรายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน 2-1 เซต 0-6 6-3 และ 7-5 พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแสดงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญโดยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าน่าจะชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20-24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25-29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและชาร์ลส์ดาร์วีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัชวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์รอบแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตร โดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ

0: บนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถ

0: าภรณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
13: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้แจ่นหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
14: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
15: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทวมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันทร์หอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ์หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2559ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีนะก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นผ้าหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
14: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
15: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันทร์หอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
14: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะ
15: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์ครับ
14: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆนี่ที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
15: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าดูแลส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
14: ก็คือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทร์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
15: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไปหนึ่งต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
14: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
15: ปลูกต้นนะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
14: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
15: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
14: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
15: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมก็นี่แหละ
14: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
15: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
14: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
15: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
14: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
15: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
14: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
15: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
14: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
15: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับ
14: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
15: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
14: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
15: ครับขอบพระคุณมากครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
17: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
16: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
18: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกง
6: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์เอลนีโญกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนีโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
14: สภาวะอากาศแบบเอลนีโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
19: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
20: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดเอลนีโญจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
19: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
6: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัด แต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายจรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
0: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
21: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
0: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไผ่ไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
21: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
22: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
2: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างจะลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมีฟีฟ่าเดย์เนี่ยทำให้เราผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
22: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
3: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในทุกเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะมาสู้กับเขาได
22: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
23: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World Leading Gems and Jewelry Destination
23: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับจิวเวลรี่ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
24: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมท่อเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลย
1: คร
2: ับ
1: ครับทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อน
1: ครับ
2: เราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมายมีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับท ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆให
2: ้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้านซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดน เสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: เรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียว
1: ครับ
2: ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัด
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทย
1: ครับ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการเนรเทศว่าจะสามารถเนรเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: เนรเทศไปแล้ว2ราย
2: ไปแล้ว2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีม
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้งFacebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่น่าเป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลูกแฝดนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกการกันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้เขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบไปกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้

0: โทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่สองก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่สามก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐานศูนย์มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไรมือสองจากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคมตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้ประกันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ 4. จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ 5. ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันศุกร์ก่อนกลับบ้านแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับที่ตึกสันติไมตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬารวมทั้งสิ้นกว่า279คนนะครับก่อนการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนายพิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก35สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะครับอาทิสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนายสุรศักดิ์กล่าวนะครับว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติตนอย่างเป็นนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดโดยรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยนะครับมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งด้านของร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อร่วมกับพัฒนาและนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นไปโดยนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวอีกนะครับว่านักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬาก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักกีฬาชัยชนะย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาการเคารพกติการู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้ทางนี้ครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับผู้ฟังจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับโดยประเทศไทยของเราก็ส่ง43ชนิดกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้โดยมีนักกีฬากว่า694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดนะครับ991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันในครั้งนี้ยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะครับมาต่อที่เรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปที่ทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับได้มีการออกคำสั่งบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรือว่าอุเทนถวายนะครับแล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีผลทันทีครับตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิการของนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ยืดเยื้อมานานอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของคำสั่งดังกล่าวครับกำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา90วันเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยแต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อมและในช่วงเวลานี้ครับให้ทั้งสองสถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาโดยยังต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนทางด้านของรองโฆษกก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแนวทางการดำเนินการเป็นรายสถาบันนะครับว่าในส่วนของอุเทนถวายให้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เรียนแห่งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน90วันครับเพื่อรองรับการย้ายพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านด่านพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นระบบในอนาคต และให้ทั้งสองสถาบันครับรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในทุกๆ30วันเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามแผนงานในส่วนของคำสั่งเร่งด่วนนี้ครับเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีเหตุกลุ่มนักศึกษาครับใช้อาวุธทำร้ายร่างกายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อช่วงเช้าของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บ2รายและสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมเป็นอย่างมากนะครับประกอบกับพื้นที่เขตอุเทนถวายยังคงอยู่ระหว่างข้อพิพาทการส่งมอบพื้นที่คืนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังนั้นรัฐบาลก็จึงมุ่งแก้ไขสถานการณ์นี้ให้จบลงอย่างจริงจังมีการบังคับใช้กฎหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจนครับเพื่อคืนความปลอดภัยให้แก่สังคมควบคู่กับการศึกษาของนักศึกษาทั้งสองสถาบันมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรณีที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการคลังร่วมกับท่านเอกนิติธรรมประภาสนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในส่วนของความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้สิทธิ์ประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับโดยให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบของ First Come First Serve โดยประชาชนจะได้ค่าลดที่พักรวมถึงแจกคูปองกินเที่ยวสูงสุด 3,500 บาทโดยรูปแบบการใช้สิทธิ์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งค่าที่พักและส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่ง1คนสามารถรับสิทธิ์ได้มากสุด5สิทธิ์โดยใน1สิทธิ์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ1ครับวงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบของแฟลตเรทนะครับจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์2ครับอีคูปองสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหรือว่าบริการท่องเที่ยวอื่นๆในลักษณะของโคเพเมนต์และ3ครับรัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% และประชาชนอย่างเราก็จะจ่าย 50%4ครับท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักจะได้รับคูปองมูลค่า 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเมืองรองครับรัฐบาลจะขยับมูลค่าคูปองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ์ครับโดยสามารถลงทะเบียนได้นะครับในวันที่1ตุลาคมจนถึง25ตุลาคมนี้ครับทั้งผู้ประกอบการประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น3เดือนครับโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงที่1เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ในปีหน้าครับซึ่งจะมีช่วงของการเว้นการใช้สิทธิ์ชั่วคราวด้วยนะครับระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมปีหน้าครับซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะครับที่ประชาชนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจากผลการศึกษาตัวเลขก็ระบุชัดเจนนะครับว่าการอัดฉีดในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยยะสำคัญครับโดยโครงการนี้ก็จะมีการเตรียมงบประมาณไว้ไม่เกิน 3,500 ล้านบาทนะครับกำหนดไว้ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์โดย1สิทธิ์นะครับรัฐจะสนับสนุนสูงสุด 3,500 บาทโดยคำนวณจากที่พักเนี่ย 1,500 บาทรวมกับคูปองเมืองรองอีก 2,000 บาทและคาดการว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้สูงสุดถึง 58,000 ล้านบาทเลยนะครับหรือคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่กลับคืนมาสูงถึง 2.5 เท่าของงบประมาณที่อัดฉีดลงไปพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ยังมีกลไกป้องกันการทุจริตด้วยนะครับแล้วก็การฉวยขึ้นโอกาสของผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเข้มงวดโดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งราคาห้องพักพร้อมกับการตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับหากตรวจสอบพบว่ามีการปรับราคาขึ้นเกิน 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการทันทีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นครับหากไม่มีใบอนุญาตโรงแรมก็จะต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อเตรียมการเข้าสู่การจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับไปที่เรื่องของทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษก ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลก็เชิญชวนนะครับชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพทหารนะครับและร่วมปฏิบัติการภารกิจสนับสนุนกองทัพโดยสามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการครับในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570โดยสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมถึงที่สำนักงานสัตหีบอำเภอหรือสำนักงานสัตหีบจังหวัดนะครับโดยสมัครได้นะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึงวันที่24มกราคมปีหน้าครับโดยกองทัพบกจะเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ครับตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศมากกว่า221หน่วยเลยนะครับในส่วนของพลทหารอาสาก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างนะครับเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปนะครับแต่จะได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทมีค่าตอบแทนพิเศษครับเดือนละ 2,880 บาทซึ่งเป็นสำหรับค่าอาหารแล้วก็ค่าประกอบเลี้ยงครับนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคุณฟังจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิทธิทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการนะครับที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับนักเรียนในสิทธิทั้งหมดด้วยนะครับในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวหรือเท่ากับประมาณ453อัตราเลยนะครับรวมถึงการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษด้วยนะครับในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ด้วยนะครับซึ่งก็ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้แล้วก็มีการเปิดโอกาสต่อยอดในเส้นทางอาชีพให้กับผู้ที่สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอกเวลาทำให้สามารถได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงเข้ารับราชการด้วยนะครับก็โอกาสในการรับใช้ชาตินะครับพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ฐานอาชีพมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับชายไทยไม่จำกัดคุณวุฒิที่สนใจอยากจะเข้ารับราชการทหารนะครับได้เข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงโดยจะได้รับการดูแลและส่งเสริมโอกาสอย่างครอบคลุมตลอดจนพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนะครับยังไงก็ใครที่ฟังอยู่สนใจก็มาสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้เป็นต้นไปครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับคุณผู้ฟังครับมาที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับก็ได้มีการเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ครับโดยกรุงเทพครับได้มีการจัดกิจกรรมบริการสังคมครับนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ครับประจำวันเสาร์ที่12กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับรวมทั้งสิ้น32เขตโดยสำนักงานเขตนะครับจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อเข้าดำเนินการจัดเก็บสิ่งของชำรุดหรือว่าสิ่งของขนาดใหญ่ครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วตามจุดหมายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและป้องกันการแอบนำขยะชิ้นใหญ่เนี่ยไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือว่าที่กีดขวางทางน้ำไหลนะครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับประชาชนจะต้องนำขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งเนี่ยมาวางไว้ที่บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนนะครับในเวลาประมาณ 8:30 น.เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าจัดเก็บในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับของวันที่มีกำหนดการเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในส่วนของ32เขตจุดที่จะมีการนัดเก็บเนี่ยจะมีจุดไหนบ้างนะครับโดยทางกรุงเทพนะครับได้มีการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายในวันที่นะครับ 12-13 ที่จะถึงนี้นะครับโดยการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2วันตามพิกัดของแต่ละสำนักงานเขตนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเขตคลองสานครับที่ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริครับเข ขตคลองสามวาครับที่หมู่บ้าน KC Garden Home 4ซอยนิมิตใหม่40เขตคันนายาวครับที่หมู่บ้านธนสิน9ครับเขตดอนเมืองครับหมู่บ้าน The Connect 7/1 ซอยเชิดวุฒากาศ47หรือว่าซอยเทิดราชัน47ครับที่เขตทุ่งคูครับที่หมู่บ้านนิลดาครับหมู่บ้านบ้านสวน72หมู่บ้านบ้านสวน72โครงการ2และหมู่บ้านกนกกุลครับมาต่อกันที่เขตธนบุรีครับที่ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณแขวงหิรันรูจีครับเขตบางกะปิครับวัดพระไกรสีน้อยครับซอยรามคำแหง23ครับเขตบางรักครับชุมชนซอยวัดมหาพฤกษารามเขตบึงกลุ่มครับหมู่บ้านสุภาลัยวิวซอยนวลจันทร์64ครับเขตปทุมวันที่บริเวณชุมชนซอยร่วมฤดีชุมชนซอยโปโลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับที่ชุมชนวัดสะเกดครับเขตพญาไทชุมชนตชดลือชาเขตพระนครครับชุมชนบ้านตรอกพานถมนะครับริมคลองถนนวัดปริยายกแล้วก็คลองบางลำพูที่เขตพระขนงครับซอยปุณณวิถี5และ7ครับเขตยานาวาซอยสาธุประดิษฐ์49ฝั่งขวาหมู่บ้านสาธุประดิษฐ์ครับที่เขตสาทรครับชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเขตสัมพันธวงศ์ครับบริเวณชุมชนวานิชสัมพันธวงศ์เขตหลัก4ครับที่หมู่บ้านราชพฤกษ์ถนนประชาชื่นซอย8ในส่วนของวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับพิกัด14เขตทั่วกรุงเทพนะครับที่บริเวณเขตจอมทองคอนโดไอดีโอวุฒากาศครับเขตตลิ่งชันชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส1และ2ครับเขตทุ่งครูครับชุมชนใต้สะพานซอยประชาอุทิศ76ครับเขตบางกอกน้อยครับตลาดและชุมชนตรอกวังหลังซอยอรุณอมรินทร์22เขตบางขุนเทียนครับชุมชนการเคหะชุมชนธนบุรีโครงการ3โซน1เขตบางซื่อครับซอยประชาชื่น31และ32เขตบางบอนครับหมู่บ้านธนบดีเอกชัย 76/1 เขตบางแคหมู่บ้านแสงทองวิลล่าเพชรเกษม 65/1 เขตมีนบุรีครับชุมชนหมู่บ้านพิเชษถนนร่มเกล้าเขตวังทองหลางครับซอยรามคำแหง39ชุมชนร่วมสามัคคีชุมชนน้อมเกล้าและชุมชนทรัพย์สินใหม่เขตสะพานสูงครับหมู่บ้านธารารมณ์ไพรเวทโซนครับซอยรามคำแหง150เขตหนองจอกครับหมู่บ้านพฤกษาราชกระบังฉลองกรุงถนนสังฆประชาและชุมชนวัฒนา1ถนนสังฆประชาครับเขตหนองแขมครับที่ชุมชนหันษาร่วมใจและชุมชนซอยสถิตครับเขตหลัก4ครับบริเวณชุมชนริมคลองเปรมประชากรในส่วนของเช็ครายการขยะชิ้นใหญ่ที่ทางกรุงเทพจะรับแล้วก็รับกำจัดนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีจำพวกประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้วแล้วก็จะมีวัสดุก่อสร้างที่ไม่ต้องการรวมถึงอุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ที่คุณผู้ฟังไม่ใช้แล้วด้วยนะครับทางนี้ครับแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่นะครับทำการคัดแยกประเภทขยะชิ้นใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนทิ้งด้วยนะครับเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์กีฬาชิ้นใหญ่เกิน1เมตรควรตัดแบ่งให้สั้นลงในส่วนของชิ้นที่มีน้ำหนักมากก็ควรจะแยกชิ้นส่วนมัดรวมขยะชิ้นเล็กไว้ให้เรียบร้อยโดยคุณผู้ฟังจะต้องมีการเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสามารถใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือว่าใบเสร็จค่าประปาแทนก็ได้นะครับซึ่งขั้นตอนการทิ้งขยะใหญ่ในวันที่12และก็13กันยายนนี้ครับย้ำกันอีกรอบครับ1นำขยะไปยังจุดรับขยะที่กำหนดครับ2แสดงหลักฐานตัวตนเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของและ3เจ้าหน้าที่จะจัดการขนขยะไปยังจุดจำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับนอกจากนี้หากคุณฟังต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากและห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตในพื้นที่ได้นะครับโดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการที่กำหนดไว้อีก1ช่องทางก็คือการสแกน QR Code เพื่อติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดทั้ง50เขตได้เลยนะครับมีคำเตือนทิ้งท้ายนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับการทิ้งตามใจเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำของกทม.มีโทษปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดโดยปรับ 2,000 บาทหากทิ้งนอกภาชนะหรือว่าจุดที่กำหนดปรับ 10,000 บาทในส่วนของทิ้งลงในน้ำครับตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตราที่380ครับครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณฟังฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตัวเองกอมซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาอ่ะตัวเองไม่
1: ถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
2: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
3: หรือเป็น
4: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหนาจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097 11

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับทอดกฐินบำรุงสงฆ์สำคัญยิ่งทอดกฐินตั้งใจจริงลดตัณหาทอดกฐินเพื่อส่งเสริมเพิ่มปัญญาทอดกฐินเรื่องเงินตราเป็นเรื่องรองพี่น้องเอ๋ยสุขขีมั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซโฮนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอะหนางไม้อีสาวนอฮฮฮอยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่คิดโฮดคิดถึงทุกท่าน

0: เอาล่ะครับขณะนี้ก็4โมงกับอีก10นาทีครับ10นาฬิกากับอีก10นาทีได้เวลาตุ้มโฮมครับได้เวลาบึงแยงได้เวลาแบ่งปันได้เวลาสร้างสรรค์สุขครับตกลงว่าได้ฮักได้มักพี่น้องคุณผู้ฟังสาแล้วนี่บ่มีหวังว่าง่ายเด้อตราบที่ฟ้าบ่หงายดินทรายบ่ปีนหินอยู่น้ำบ่ฟูขึ้นแม่นบ่ลืมเด้อฝนตกมันก็ยังมีมือหยุดมีมือเอื้อนพี่น้องเอ้ยนอนมื้อคืนก็ยังมีมือตื่นแนวคิดฮอดไทยเจ้านี่สมาเอื้อนอิ่มบ่เป็นรับรองขับปากยังไดใจจังซ่านเสมอด้ามเดียวกันมื้อนี้พ้อกันครับกับทางรายการกะเป็นมื้อวันเสาร์ที่12ครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้ออกใหม่1คำเดือน10ปีมะเมียครับมื้อนี้ขึ้น1คำเดือน10ปีมะเมียครับมาฮอดเดือน10แล้วเด้อพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผลผลาสิ้นผักอีหินบ่เป็นโฮมแล้วเด้อยืนในตมแซน้ำเงยม้มตั้งแต่ใบพอได้อาศัยไทยเจ้านั่นแหละเคียดจนาครับไว้เป็นมูงอยใบฟูลองน้ำบัดยามห้องใส่ฝนยานเดบัดหาน้ำแกงท่วมผักอีหีนยามฝนเลงนะหลังเทือใบจุ่มน้ำนี่จีนาน้อยเสียงจอยซีอยู่กับไผบ่น้ออ่ะมื้อนี้กระตุ้มโฮมเบิ่งแยงแบ่งปันสร้างสรรสุขลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังมื้อนี้ก็มารายงานโตกับพี่กับน้องกันคือเก้าครับนกเขาตู้พักครูมันก็ยังขันพี่น้องเอ้ยกาเว้าวอนพากกันมันก็ยังฮ้องขันพี่ขันน้องพากเสียงจ้อยคำเดียวบ่เอิ้นสั่งก็เป็นหายเด้อขันบ่เอิ้นสั่งไก่ก็ขอให้เอิ้นสั่งไก่ก็แล้วกันหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ครับยอดกวีมณีชัยแฟนเพจมาเป็นเจ้าแรกเลยฝากฟังยอดลงเสียงนางยอดกวีมณีชัยเอาขอบคุณครับแล้วก็แม่แต๋วศิลาครับขอฟังลำสาวนักเรียนตำต่อนะคะดีเจคนรอจัดให้ด้วยนะคะมื้อนี้ขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คอมเมนต์กันเข้าสู่รายการแล้วน้องตั้ว
1: ชิชยาคำสิง
0: ทางผู้พันตั้วทางล่มเก่าเอาขอขอบคุณครับแถวๆทางวังเวินนี่ละล่มเก่านี่แหละแล้วก็อีกท่านหนึ่งสาวเอสคนงามลูกสาวทางเสียงจอยมาแล้วแม่แต๋วบอกว่ากำลังรับชมอยู่นะคะคนรอค่ะเอาขอขอบคุณครับสุจิตเครืออินรายงานโตแล้วเสียงจอยคนรอของเก่า21ภาพเสียงชัดเจนที่พะเยาขอฟังเพลงขอฟังหมอลำพอทองคำเพลงดีค่ะ
1: โอ้โหจากจังหวัดพะเยาครับ
0: ฝากฟังกลอนลำของยาพอทองคำเพลงดีเอาเดี๋ยวจัดให้ครับจากสุจิตเครืออินแล้วก็สร้อยมีดวงตาสวัสดีค่ะฝนตก3มื้อแล้วแดดกะออกน้ำเต็มทงเต็มนาค่ะ
1: โอ้โหยินดีด้วยครับโอ้มุทิตาพลอยยินดีเลยครับ
0: ตอนนี้ทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนฟ้าตก3มื้อแล้วแดดก็ออกน้ำเต็มทงเต็มทาเต็มไห้เต็มนาแล้ว
1: ฝนบ่โฮมลงห้วยงัวควายมันก็คาดแรงน้ำนาหนองคาดแห้งสิวกุ้งมันก็ห่างวางเด้อ
0: ทิติมาแก้วคงไอจอยขอฟังเพลงซ่อนกุ้งในหนองค่ะใจเย็นๆนะ
1: ขออภัยครับระยะนี้เสียงจอยโฮมไข้หวัดขนาดเลย
0: วรนุชวันรภาคุณวันรภาอาเสียงจอยทักทายจากพัทยาค่ะขอฟังเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจให้แม่มะลิที่ฟังอยู่ทางทุ่งสมอเด้อจ้ะคุณแววนภาเนาะคุณแววนภาเยี่ยมซาด
1: ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะเอาเดี๋ยวหลังใหม่ครับช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อ
0: ช่วงนี้ตามคำแนะนำครับจากทางจังหวัดพะเยาที่แนะนำกลอนลำของญาพอทองคำเพลงดีใกล้แสนรู้เอาจัดให้ความจริงทางปูเต็งบานทาลี่เราก็มักนะแนวกลอนลำของทองคำเนี่ยเอามื้อนี้หลานสายทาง921ฝากให้เป็นพิเศษนะได้ยินข่าวว่าประสบเหตุเล็กๆน้อยๆอ้าวตอนนี้ก็แข็งแรงแข็งแรงนะฝากกลอนลำเป็นกำลังใจให้กัน

โทษพี่น้องบ่ทันได้สั่งความเด้อ เพิ่นอยากให้เว้าให้ฟังก็เลยเว้าให้ฟังเอ้าขอขอบคุณครับส่วนอีกท่านหนึ่งยายอ่อนใบบ้านห้วยคอยยายอ่อนบ้านห้วยคอยนี่ขออภัยนะบ่ทันได้คุยนำโดนครับเพราะว่าถ้าคุยโดนโดนรู้สึกมันสิคันคอและก็สิไอครับเป็นไข้ค่อนข้างหนักคือกันครับ 2-3 มือแล้วยายอ่อนทางห้วยคอยครับฝากฟังสาวนักเรียนตำต่อเอาขอขอบคุณครับและก็อีเมบุญมีชัยวอนนาโนน้องนาเสือกครับน้องนาเสือกเนาะเขตทางปากช่องล้มสักถักกันเข้ามาแล้วและก็อีเมย์ใหญ่จวบอยู่กับทางพ่อใหญ่จวบโป่งว่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทักกันเข้ามาแล้วและก็อีกท่านหนึ่งก็ยายน้องพอใจอ๋อเมื่อคืนนี้เราไปจำศีลมาเราเป็นแม่ขาวเนาะเมื่อคืนเนาะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานี่เพิ่นก็วันพระมาแม่ออกพ่อออกอุบาสกอุบาสิกาเพิ่นก็ไปจำศีลครับถือศีลแปดกันอยู่ที่วัดพักผ่อนนอนหลับเด้อฝากฟังเพลงกันเข้ามาต้องขออภัยนะผู้ที่แนะนำเสียงเพลงครับเพลงก็ยังคงมีปัญหากับทางรายการของฝากจากเสียงจอยอยู่โดยเฉพาะบทเพลงเก่าๆนี่เสียงจอยได้รับคำเตือนเป็นโตหนังสือมาแล้วว่าเสียงจอยผิดลิขสิทธิ์นำเพลงไทยลูกทุ่งเก่าเพิ่นมาเปิดมันสิมีความผิดเพิ่นเตือนมาแล้วเสียงจอยก็เลยเลี่ยงมาจัดกรอนลำก็เห็นใจครับบางท่านที่คิดฮอดเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเล่าความหลังอยู่อดสาเนื้อนอนเฮือนฟากไม้ไผ่สากรเนาะบรรหาโศกใหญ่มาแลนเข้ากะสิได้นอนแป้นแผ่นกะยุงอดสาเงียนกินขิงต่างคาอดสาฟังผู้ที่ขี้ร้ายๆสาได้ฟังผู้ดีเนาะเดี๋ยวมีกรลำให้ครับทางยายน้องพอใจและก็เจ๊ไงเด๋เขียงเนื้อหน้าอบต.ตาดกลอยได้ไปจำศีลน้ำมูบ่ได้ไปแล้วแต่เราก็เป็นโยมอุปถากอยู่ที่วัดเป็นประจำอยู่แล้วอนุโมทนาเด้อเจ๊ไงเด้อแล้วก็เอ้ยหนน้อยวังคิดฮอดสู่มือครับหวานปากหม้อพอร้อยหมดตายเถอะเนาะครับเอ้ยหนทางเฉลียงลับเอ้ย เราคิดฮอดก็เลยได้โทรศัพท์มาคุยนำขอขอบคุณครับสำหรับทางเอ้ยหนทางเฉลียงลับตำบลนาป่าแล้วก็มีแลมโบ้ห้วยละหงคาดเสียงจอยบ่ได้เด้ออยู่กับเสียงจอยนี่ล่ะนอนเฝ้าวิทยุนอนเฝ้าเสียงจอยอยู่นี่แหละครับแลมโบ้ขอขอบคุณครับคันบ่จริงแลมโบ้กะยาสุวาเด้คันบ่เอาแลมโบ้กะยาสุวาเพราะว่ามันบ่แม่นตอกมัดกาดำหน้าแล้วเยียบใส่ขี้ตมเด้แลมโบ้เด้อเอาขอขอบคุณครับสำหรับทางแลมโบ้ฝากฟังสาวนักเรียนต่ำต่อกันเข้ามาทางหน้าเพจ Facebook ไลค์ญาน้องซับไลค์ขอฟังหมอลำสาวอุดรจอนสิ้นแลนเดอร์ไอเสียงเอาขอขอบคุณครับญาน้องสไปร์ปูน้องสไปร์แล้วก็มีทางจารุวันคำพามาแล้วทักกันเข้ามาแล้วและอีกท่านหนึ่งคาธนาธานีไอครับฟังลำเพลินเชิญทอดกระถินแล้วคึดฮอดเกาสองหนึ่งมาทอดกระถินปีแรกที่บ้านดงเนาะโอ้เมนครับกฐินครั้งแรกของทาง921ก็ได้นำไปทอดถวายที่วัดบ้านดงวัดบ้านดงครับหรือว่าวัดอาคณีหรือว่าชาวบ้านเพิ่นก็สิเอื้อนกันติดปากว่าวัดบ้านดงตามชื่อหมู่บ้านหรือวัดโนนปาลวกตามชื่อเดิมของพื้นที่ขออภัยครับห่างหายไปสักครู่นึงครับไอครับขอขอบคุณครับธนาธานีจากบ้านดงตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับทักกันเข้ามาบ่ลืมกันขอขอบคุณครับและก็แม่ค้าหมูสเต๊ะอยู่คู่กับแม่ค้าตุนขนมจีนล้มสักแม่ค้าหมูสเต๊ะครับวรนุชเทศขำสวัสดีจ้าฟังร่วมกับป้าตุนขนมจีนคือเก้าขอขอบคุณครับแล้วก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริสคิดถึงด้วยดีคิดฮอดตลอดมาด้วยดีตลอดไปขอขอบคุณครับแม่ฮักอ้อยทองวันคำริสและก็พี่น้อง

่างกกด้วยนวลทุกท่านทุกคนสองชาอุ่นไอ้หนุ่มรถปูนขอขอบคุณครับสำหรับทุกท่านทุกๆคนเด้อเดี๋ยวก่อนที่สิไปฟังกลอนลำครับฟังพยากรณ์อากาศกันสากลเนาะพยากรณ์อากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่นรายงานสภาพอากาศให้ได้รับทราบได้รับฟังกันครับเพิ่นบอกว่าอันหนึ่งในห้วงวันที่12ถึง13เมษายน12ขออภัยครับ12ถึง13กันยายนครับเพ้อไปหาหยังเดือนเมษายนพุ่นเนาะช่วงวันที่12ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำกำลังเฮงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังเฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดว่าสิเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในห่วงวันที่13ถึง14กันยายนก็ขอให้พี่น้องติดตามข่าวสารพยากรณ์ไว้อย่างต่อเนื่องมันมีประเด็นขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยเพราะว่าเวียดนามนี่อยู่ใกล้ๆไทยนี่มีเมียงมันกระทบทันทีละเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันต่อไปครับส่วนมื้อนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากกับบริเวณทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันครับมีฟ้าฝนตก 40% มีฟ้าฝนตกทางจังหวัด อุบลราชธานีครับทางภาคอีสานครับทางอุบลราชธานีกับฟ้าฝนตก 40% ส่วนภาคกลางฟ้าฝนตก 70% ครับฝนตกหนักทางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกมื้อนี้ฟ้าฝนตก 70% ครับและก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทยและก็ด้านฝั่งตะวันตกด้านทางเทพอันดามันมื้อนี้มีฟ้าฝนตก 70% ครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกระชุมพรส่วนอีกด้านหนึ่งกระทางจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและกระสตูลโดยมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองและกระพังงาสุดท้ายเขตกรุงเทพและกระปริมณฑลเมื่อนี้ก็มีฟ้าฝนตก 70% ของพื้นที่ครับรายงานสภาพอากาศให้พี่น้องเพิ่นได้รับทราบรับฟังกันเพื่อให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์รู้เท่าก็เอาไว้กันรู้ทันก็เอาไว้แก้ถ้าบ่รู้ทั้งเท่าทั้งทันบ่มีการกันการแก้ก็ค่อนข้างแย่ล่ะเนาะ4โมงกับอีก30นาทีครับเดี๋ยวไปพักฟังกลอนลำกันอีกจักกลอนหนึ่งโอ้ครับเพิ่นมาเพิ่มเติมครับสำหรับทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์น้องมะลิลีพันธ์ครับจากอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิว่าจังได๋มะลิลีพันธ์เอ้ยสวัสดีครับไอ้จ้อยคือฮอตคือเก่าเด้อครับขออภัยครับปิดไมค์ไออีกครั้งครับขอขอบคุณครับน้องมะลิลีพันธ์คือฮอตคือเก่าเด้อน้องมวนแสงน้อยไอ้จ้อยป้ามื้อนี้เหลืองอีกแล้วบ่ไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้หมายถึงเสื้อบ่โอ้จำได้ครับเสื้อตัวนี้ใส่เข้าห้องทรงเป็นครั้งที่สองได้รับอภินันทนาการครับมาจากทางโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมเพิ่นอภินันทนาการให้มาก็เลยขออนุญาตทางโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมครับขออนุญาตทางท่านผู้อำนวยการบุษราพรคำแก้วขออนุญาตใส่เสื้อลมเก่าพี่ยาคมเข้าห้องทรงนะเอาเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนลมเก่าคุยซุฟังครับขอขอบคุณครับน้องมวลแสงน้อยแซวกันเข้ามาแล้วมามื้อนี้เหลืองอีกแล้วอยากได้บ่ล่ะเสื้องามๆแบบนี้อยากได้บ่ อีกท่านหนึ่งอ้าวกำนันสังวรอินการทุ่มสวัสดีครับไอ้รับชมอยู่ครับมักทุกกลอน
หมอไปกับทุกคนที่รับฟังอยู่ครับโอ้โหขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้ช่วยสสบุญชัยกิตติธารทรัพย์ครับท่านสังวรอินการทุมขอขอบคุณครับเพิ่นฝากเพลงกับพี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อก่อนลำม้วนทุกกล่อนอยู่แล้วเราว่าอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อถึงลายซื้อพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีแนวว่าบุญนี่มันโมเมนแนวปั่นแก้ครับมันบ่เฮกพาได้คือกับไม่พากลางคือว่าเฮากินข้าวเฮานั้นเฮาก็อิ่มครับมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั้นผู้บ่กินเนาะ

0: สาวนักเรียนโดนต่อเอ้ยตำต่อของทางยาเมมนฤดีพรหมจักรครับเอาจบไปแล้วโอ้โหขอขอบคุณครับทางหลังใหม่นี่พี่น้องก็ยังคงส่งเสียงกันเข้ามาครับบ่คาดเลยโอ้โหขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางให้แก่มูกาที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางนาแก่มูไก่ที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางวังน้ำแค่กินแล้วบ่ได้ฟังเสียงเสียงจอยเด้อบ่ว่าสิเป็นเมื่อสักครู่โอ้ขอขอบคุณครับสำหรับคุณปาละม่อมและก็แม่น้องน้อยนาอยู่ที่ป้าคลองแดงตำบลบ้านไร่อำเภอล่มสักโอ้ยเพิ่นยังบ่ลืมครับโอ้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่เพิ่นยังบ่ลืมทางเสียงจอยครับดีใจครับพี่น้องเพิ่นบ่ลืมครับเพิ่นคิดฮอดคิดหาคิดเห็นเพิ่นก็กดโทรศัพท์มาคุยนำขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อเดี๋ยวฝากกรอนลำมวนๆไปให้เด้อคุณป้าละม่อมและก็แม่น้องน้อยนาครับทางป้าคลองแดงตำบลบ้านไร่ล่มสักแล้วก็น้องมาฐานทางบ้านมาแข้งตำบลกกสะท้อนฝนบ่แม่นมันเบิดระบ่ไอเสียงกะเสียงจอยก็สังเกตเช่นเดียวกันนะบรรยากาศครับสภาพอากาศเนี่ยรู้สึกว่าลมมันก็สิเริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว มันยังบ่เบิดเท่าหรอกฟ้าฝนนะถ้าฝนเบิดนี่มันสิบ่ได้กินข้าวได้แต่เฮาครับทางน้องมาฐานทางมันมาแข้งครับไทม์ไลน์ปี69นี่เท่าที่ติดตามครับเพิ่นบอกว่าฟ้าฝนปี69นี่เพิ่นบอกว่ามันสิไปสิ้นสุดลงประมาณกลางถึงปลายเดือนตุลาคมครับฤดูฝนปี69เนี่ยมันสิไปสิ้นสุดเอาประมาณกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมหรือว่าปลายเดือนตุลาคมอันนี้ตามไทม์ไลน์นะของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่นได้พยากรณ์และก็คาดการสภาพอากาศกันไว้ครับขอขอบคุณนะทางน้องมัดฐานบ้านมะแข้งและก็พี่น้องบ้านมะแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายทุกท่านทุกคนเด้อยังใดก็อย่าลืมเสียงจอยเด้อให้เสียงจอยขอแปะขอห้อยของอยบินครับขอปีนตารางเล้าขอเข้าตารางเหือนนำได้เด้อเสียงจอยบ่แม่นแนวนำสร้างหางยาวสนุกแกงเด้อทางพี่น้องพุ้นเป็นแนวนำสร้างหางยาวสนุกแกงส่วนเสียงจอยมันเสือไก่กุมหางสั้นแกงบ่เป็นเด้อยอกกันไปเดเยคำเว้าคำจากันไปนำให้พี่น้องพุ้นได้มีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งน้องมัดฐานนี่ฝากฟังกลอนลำสุบินนิลวันกันเข้ามาและก็แม่ออฟหินโง่นส่งเสียงทักกันเข้ามาบ่ได้เปิดเพลงบ่เปิดแต่ปกรณ์ลำบ่ยังบ่มีช่องในการเปิดเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆครับเสียงจอยยังติดในเรื่องของกฎหมายในหัวข้อลิขสิทธิ์เพิ่นอยู่ครับและก็ทางเจใหญ่เขียงเนื้อหน้าอบต.ตากลอยโทรมาโอ้ยค่อยก็ไปจำศีลคือกันเด้ไปจำศีลคือกันกับแม่น้องกิ๊กนั่นแหละคันค่อยบ่ไปเด็กน้อยมันก็บ่ไปนำเด้อขออนุโมทนาครับเจ๊ยายเขียงเนื้อเราก็ไปจำศีลกันทุกวันพระเช่นเดียวกันแล้วก็ฝากเพลงไปให้กับทางกำนันเอหรือว่ากำนันสังวรอินการทุ่มแล้วก็ฝากไปให้ทางท่านสอสอบุญชัยกิตติธารทรัพย์ได้เด้อเมื่อวานนี้ไปพอเพิ่นอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโชคดีเนาะเจ๊ใหญ่เอาต้นเงินไปส่งเพิ่นอสรุปแล้วบุญก็ได้ไส้ก็เต็มได้เมื่อวานเนี่ยขอขอบคุณครับสำหรับความคึกฮอดกะฝากเพลงฝากกำลังใจฝากคำเว้ามาหากันแค่นี้กะจิตใจของเฮากะชุ่มชื่นแล้วเนาะส่วนทางโรงเรียนล่มเกาพิทยาคมเดี๋ยวเป็นยังไงความเคลื่อนไหวระยะนี้โอ้โหระยะนี้โรงเรียนลมเกาพิทยาคมเพิ่นเน้นทางด้านวิชาการเต็มเลยโอ้โหในแต่ละสัปดาห์ครับในแต่ละมื้อนี่มีการติวมีการนำน้องๆนักเรียนโรงเรียนลมเกาพิทยาคมเข้าไปแข่งขันทางด้านวิชาการเกือบสู้มือเลย แล้วก็ล่าสุดนี่ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนแท็บเล็ตให้กับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นม.3เพื่อเป็นเครื่องซอยในการเรียนเป็นแท็บเล็ตตอนนี้กำลังเน้นทางด้านวิชาการเว้าภาษาบ้านเฮาก็คืออัดในส่วนของวิชาการกันอย่างหนักครับของทางโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมชื่นชมครับ4โมงกับอีก43นาทีไปหาก่อนลำกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าบุญกฐินครับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันปีนี้921ก็นำไปทอดถวายกันที่วัดโนนสาวเอ๊ะที่ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวก่อนที่สิไปติดตามกลอนลำนี่ไปฟังทางคุณแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์เพิ่นเราบุญพี่บุญน้องบุญทอดกฐินสามัคคีทอดกฐินการเฮ็ดบุญถวายผ้าทอดกฐินเกิดคุณค่ามหากุศลทอดกฐินได้เฮ็ดบุญหนุนนำตนทอดกฐินเป็นมงคลเพิ่มความดีครับ
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: มอลำสุบินนินละวันครับเมาหนักเพราะว่ารักติ๋มเอาตอนนี้ก็ทางผู้ดำเนินรายการครับร่างกายกับอาซิโบบ่เต็มร้อยล่ะแต่ส่วนทางจิตใจนะเอาเกินร้อยวังหนึ่งนี่ทางแม่น้องกิ๊กเพิ่นกระทรงเสียงทักกันเข้ามาแล้วก็แซวกันเข้ามาทางหน้าเพจเฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมคักแท้น้อเฮงเท่าเฮงรอคำเว้าไอ้มาหวานปั่นน้ำอ้อยน้ำตาลกับแฟนรายการคือเก่าเนาะไอ้เอ้ยโอ้ยหูโตอยู่ครับเสียงจอยมันแนวนามเฮงบินเฮงกะยานเพิ่นทราบคันสิหยับเข้าไกลกะยานเพิ่นเหม็นกุยคือเก่านั่นล่ะล่าเอ้ยแล้วก็ต้นรักนวลเนียนป้าป๋าคนรอขอเหมาหมอลำทุกกลอนลำฝากให้กับสามสาวแก๊งคอเซ็นเตอร์ขอนแก่นโอ้สาวเนยสาวอันอันแล้วก็สาววิวาบ่อแล้วก็พี่ทองหลาพี่น้องเอสญาน้องโฟมพี่ทองวันพี่เซิดพี่สาวเมืองสิงห์กับป้าป๋าขอขอบคุณครับน้องกล้วยอบเอามาแล้วขอบคุณครับที่ยังบ่ลืมส่วนทางน้องต้นรักก็กำลังทักทายกับพี่น้องแฟนรายการอยู่ป้าป๋าบ่เห็นพี่สาวเมืองสิงห์สิคะพี่สาวมาแชร์ลิงก์ให้แล้วเอ๊ะอยู่บนไหนเนาะสาวเมืองสิงห์สัพพารีนะเดี๋ยวหากันอีกเที่ยวนึงครับบ่เห็นนะหรือว่ามันเลื่อนผ่านกับบ่จักนะ
1: ขอโทษด้วยนะถ้ามันเลื่อนผ่านแล้วเสียงจอยอ่านบ่ทันสาวเมืองสิงห์สัพพารี
0: ส่วนจตุปัจจัยครับที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาบุญกันเข้ามาอันนี้เป็นฉบับที่อยู่ในห้องทรงในส่วนของทางเสียงจอยที่รับปัจจัยมาก็ยังบ่ทันได้มอบไปทาง921ครับก็เก็บไว้แล้วก็มอบเป็นระยะระยะอ่ะพี่น้องที่สิร่วมอนุโมทนาบุญกฐินก็ร่วมอนุโมทนากับทางเสียงจอยก็ได้ส่วนปัจจัยครับจากทางห้องทรงนี่มีนายเรวัตพรมบุญตา384หมู่5ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าอนุโมทนาบุญมา100บาทครับและก็คุณพ่อท้วมแสนพรมอันนี้บ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอลมสักคุณพ่อท้วมแสนพรมพร้อมครอบครัวร่วมอนุโมทนามา300บาทครับขออนุโมทนาครับแล้วก็คุณยายวานคำภูบ้านเหมืองแบงร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมา100บาทและก็คุณยายอุไรแสงลาแล้วก็คุณสมบัติแสงลาและก็คุณสิริกมลแสงลาบ้านสีสะอาดคุณยายอุไรแสงลานี่200บาทคุณสมบัติแสงลา200บาทคุณสิริกมลแสงลา100บาทเอาขออนุโมทนาสาธุครับส่วนคุณหนูบางจันชัยบ้านน้ำครั่งตำบลวังบาน100บาทขออนุโมทนาครับส่วนสิทธิเอกพีรวิทย์สมกำลังและก็คุณวีรนิตสมกำลังร่วมอนุโมทนามา200บาทครับอนุโมทนาสาธุครับและก็นายประธานเกษามูลบ้านร่องบงอำเภอล่มสักอนุโมทนามาอีก100บาทกะขออนุโมทนาสาธุครับไผผู้บำเพ็ญสร้างบารมีสืบต่อครับพอได้เป็นสาเสือทางขึ้นสู่สวรรค์ให้เจ้ากินทานสร้างภาวนาอย่าได้ขาดอย่าประมาทแท้ๆผลทานเจ้าสิทรงหนุนครับเฮาก็มีซื้อมีเสียงตัวเฮาเองแล้วก็ครอบครัวฝากซื้อฝากเสียงไว้กับทางพระพุทธศาสนาครับก็ขออนุโมทนาก
1: ินน้ำเพื่อแห่งขับตกเหนือเพื่อไตสร้างบุญสร้างกุศลกันไว้ครับเฮากะบ่ประมาทล่ะในเรื่องของการทำบุญครับก็เฮ็ดให้การเฮ็ดบุญก็เฮ็ดให้สบายใจบ่ต้องคิดว่ามันสิน้อยการทำบุญเนี่ยเพราะว่าการทำบุญนี่เฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆครับบ่แม่นเฮ็ดมื้อนี้แล้วก็แล้วเฮ็ดมื้อนี้แล้วก็จบสิ้นบ่แม่นครับเฮาก็เฮ็ดไปครับจนชีวิตของเฮาสิม้วนมุดกุดจำไปพุ่นน่ะเจ้าสิคอยบุญแท้ๆบ่ทำทานมันก็บ่แม่นคอยแต่บุญส่งให้มันสิได้บ่จังใดคือเฮาจังมีอาหารไว้บ่เอามากินมันก็บ่อิ่มมีลาบคันบ่เอาข้าวคุ้ย ทางท้องมันก็บ่ฮ้อนเต็มครับนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกๆคนส่วนรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญกับทางเสียงจ้อยครับก็มีคุณตากองพลทาบ้านหนองควายตำบลหนองควายอำเภอล่มสักเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญ100บาทแล้วก็มีผ้าอาบน้ำฝน1ผืนลอดไฟฟ้าอีก1ลอดครับแล้วก็มีนายหารพลทาอีก100บาทนายเอพลทา100บาทและก็นางสาวจงกลรัตพลทาและก็นางสาวน้ำวนบุญยะทาอีก100บาทและก็นางฤทธิ์เขียวนินอีก100บาทขออนุโมทนาครับและก็แม่ทองพาครับบ้านนาแคอีก100บาทขออนุโมทนาครับบ้านนาแคตำบลนาแสงอำเภอลุ่มเกาหอนี่ล่ะแล้วก็มีคุณปูเต็งลาสิงบ้านทะลี่ตำบลสักหลงอำเภอลมสักร่วมอนุโมทนามา100บาทครับแล้วก็อีเมเหรียญคำอ่างบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอลมเก่า100บาทครับแล้วก็แม่น้องโก้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมาครับ100บาทครับจากบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอลมเก่าและก็ตาพึ่งกับยายพึ่งทางศิลาหรือว่าซื้อเหล่านี่เราซื้อมวนเด้ตาพึ่งนี่ตาคนึงจิตคำลิงและก็ครอบครัว200บาทเมียเราบอกทำบุญอย่าเฮ็ดแต่ผู้เดียวหลายใส่ครอบครัวไปนำแด่ยายพึ่งเป็นคนบอกตาพึ่งตาพึ่งหรือว่าตาคนึงจิตคำลิงและก็ครอบครัว200บาทขออนุโมทนาครับส่วนล่าสุดมือสาวนี้ได้รับซองปัจจัยได้รับซองปัจจัยจากคุณยายสำลีทองเทาบ้านนาแคหมู่ที่1ตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันเข้ามา100บาทขออนุโมทนาเด้อคุณยายสำลีทองเทาและก็พี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญกะบริจาคกันเข้ามาตามกำลังศรัทธาเฮาได้เด้อขอให้พี่ให้น้องคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนสุขขีล้นความทุกข์ความจนให้หนีห่างทางชีวิตมือหน้าให้ผ่านเพราะสุขสบายทางลูกชายลูกสาวเจ้าเป็นคนดีเจ้าได้เพิงเด้อพอเจ้าเหือนแม่เจ้าเหือนเบิ่งแยงเจ้าบ่มีมือเปลี่ยนแปลงเด้ออนุโมทนาสาธุครับและก็เมื่อสักครู่ขับทางแม่น้องกิ๊กเพิ่นบอกว่ากำลังรอคณะของน้องเทียมนะอ๋อพี่น้องทางบ้านมักแข้งเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นพี่เป็นน้องกองรอสายคาเดียวกันแล้วโอ้เสียงจอยก็ดีใจครับพี่น้องเพิ่นรู้จักมาคุ้นก็ไปมาหาสู้กันเป็นพี่เป็นน้องกันโอ้เพิ่นสิมายามทั้งแม่น้องกิ๊กตอนนี้ก็รอเพิ่นอยู่แถวทางกกกระทอนนี่แหละ ขอขอบคุณครับส่งเสียงส่งข่าวกันเข้ามาส่วนอีกท่านหนึ่งพอน้องโบทางห้วยลึกโดนแล้วบ่ได้โทรมาครับฟังรายการอยู่แต่บ่มีเวลาโทรมานำคือฮอตไอเสียงจอยหลายหลายแล้วว่าเอาขอขอบคุณครับทางพอน้องโบทางห้วยลึกตำบลศิลาอำเภอล่มเก่าฝากฟังลำลองอีสานเขียวของยาแม่บุญเพลงนะเดี๋ยวจัดกรอนลำก่อนนี่แหละส่งท้ายให้ฝากไปให้ยาบ้านห้วยไร่ห้วยไร่ทางระวิงตำบลระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พุ่นละฝากไปให้นะแล้วก็ปูติ่งวังหนึ่งนี่ก็ส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วฝากกรอนลำมวนมวนขับไปให้ทางฟ้าสุพรรณบ้านสักหลงแล้วก็แฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกทุกคนเด้อแล้วก็พี่สาวทางโคขมิ้นตำบลบ้านกลางอำเภอล่มสักเมื่อวานนี้ก็ส่งเสียงทักเสียงจอยกันเข้ามาแล้วขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเวลาของทางรายการเบิดลงครับขอขอบคุณทุกทุกท่านเด้อน้องต้นรักนวลเนียนขอขอบคุณครับเพิ่นสรุปท้ายของหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ให้และก็มื้อนี้เวลาเบิดร่ำลากันนะให้ฟังกลอนลำสุดท้ายครับอีสานเขียวของทางยาแม่บุญเพลงไฟผิวชัยครับเป็นกลอนซ้ำท้ายปลายรายการหลังจากนั้นก็ร่ำลากันเอาไว้มืออื่นพูละเนาะเจอพบพอกันใหม่ครับขอให้บุญทรงอยู่ซอยสู่หนุนทรงเด้ออานิสงส์ทรงให้สมใจเจ้าปรารถนาทุกท่านทุกคน

ดสมัยอีสานเขียวปล่อยวางความแรงเข้าดินแห้งบ่เก็บเอามาว่าตัดปัญหาออกได้ความแรงบ่มีถ้าพี่น้องมาร่วมกลุ่มกลมเกี่ยวสางอีสานให้มันเขียวมาร่วมมือลาวางห้างกันหันน้ำโป่งกันมาซอยเฮาว่าปลูกต้นไม้

ันแสงไฟฟ้าขันตกมาจากอากาศแสงลงสู่พื้นขึ้นมือส่องมาแต่ก้อนฟ้าขึ้นคือเมืองอีสานแสนกันนานขึ้นเขาบ่มีคนอยากมาไกลกินมาแรงไม่ให้อีสานเขาก็ว่าพ่อ

เฮาโตใดไม่รู้ฝ่ายลาข้าบ่มีตำพ่อเฮาทำขึ้นใดบ่ไปง้อผู้อื่นเขาจังกะเว้าเต็มปากบ่อายคนบ่ทันดุนคอยดุนหมู่ดงดอนใหม่ในไฟอ่วงขวง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับ ค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
6: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: อยากรู้ก็ได้รู้อยากถามก็ได้ถามศาลปกครองนครสวรรค์เปิดให้คำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบโทรด้วยเสียงผ่านไลน์และวิดีโอคอลผ่านไลน์ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวันรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เว็บไซต์ศาลปกครองนครสวรรค์ www.admincourt.go.th/admincourt/nsn สะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนและคู่กรณีในการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมบัญชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณแล้วก็ทาง YouTube นะครับหลังที่ออกอากาศไปแล้วก็จะเผยแพร่ทาง YouTube ใช้ชื่อนี้นะครับชื่อคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปรับฟังตอนอื่นๆนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ได้นะครับวันนี้มีคำพิพากษามีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมาฝากท่านผู้ฟังอยู่2เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้านะครับได้รับอนุญาตให้ค้าขายในบริเวณสวนสาธารณะประจำจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังเลยนะครับในช่วงที่มีการโควิดแล้วก็หลังจากโควิดแล้วก็ทางเทศบาลก็สั่งให้ไปขายที่อื่นนะครับแต่ก็ทางพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลนะครับขอให้อยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรบ้างนะฮะเป็นคำพิพากษานะครับในเรื่องที่2สำหรับเรื่องที่1ครับเรื่องที่1นี้ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาไปเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนฟ้องคดีเนี่ยเป็นคนต่างประเทศนะครับก็ถูกคำสั่งห้ามเข้าประเทศนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศไทยเกินกว่ากำหนดนะครับถูกสั่งห้ามเข้าประเทศไทยนะครับก็เลยมีการยื่นคำฟ้องโดยมีเรื่องมีลักษณะมีการฟ้องที่น่าสนใจครับคือเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์มาจากต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องนี้มีประเด็นเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งในการฟ้องคดีในการดำเนินคดีปกครองเนี่ยตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา45นะฮะวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้นั่นหมายความว่าการฟ้องคดีปกครองก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นหรือมอบอำนาจให้ทนายความก็ได้นะครับก็จะแตกต่างกันกับศาลยุติธรรมอยู่นะครับก็คือว่าผู้ดำเนินคดีในศาลยุติธรรมก็คือทนายความนะครับแต่ในคดีปกครองนั้นใช้ทนายความก็ได้หรือจะใช้บุคคลอื่นก็ได้เรียกว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจนะครับมาดูคำฟ้องกันครับในคดีแรกเนี่ยนะครับผู้ฟ้องก็คือมิสเตอร์เจแล้วกันนะครับมิสเตอร์เจนะครับส่วนผู้ที่ถูกฟ้องก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะมีตรวจคนเข้าเมือง1 2อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะครับเป็นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองผู้ฟ้องก็ดียื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ต่างประเทศนะฮะนี่คือสรุปคำฟ้องนะครับซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองได้รับคำฟ้องไว้เมื่อ29พฤษภาคม2568ฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเกิดที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีพ.ศ. 2544 มีบิดาเป็นชาวอเมริกันและมารดาเป็นชาวอินโดนีเซียและครอบครัวของผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคซาร์นะครับ SARS นะฮะในช่วงนั้นเป็นโรคซาร์นะครับในขณะนั้นประเทศไทยจึงเป็นบ้านและสถานที่ที่เติบโตมาตลอดชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้เผชิญกับเหตุการณ์หลายประการด้วยกันซึ่งล้วนเป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เยาว์ในขณะนั้นและยังขาดความเข้าใจในกฎหมายของไทยเป็นเหตุให้ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการเรื่องการต่อวีซ่าให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของไทยได้ประกอบกับมารดาของผู้ฟ้องคดีล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556และเสียชีวิตลงในปี2564เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของผู้ฟ้องคดีนอกจากนี้ครอบครัวของผู้ฟ้องคดียังประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2554ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีพ.ศ. 2563ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำกัดการเดินทางและการติดต่อราชการทำให้การดำเนินการเรื่องเอกสารและวีซ่าเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยความที่ผู้ฟ้องคดียังอยู่ในวัยเยาว์ในขณะนั้นและไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของไทยอย่างเพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าตามระเบียบได้ผู้ฟ้องคดียืนยันว่ามิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีคำสั่งนะฮะตามหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรนะฮะลงวันที่26เมษายน2568ห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา10ปีเนื่องจากอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า 4,572 วันผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่1/2558ลงวันที่27พฤศจิกายน2558เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา12วงเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลคำขอนะครับคำขอก็คือขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรก็คือเหตุผลคือว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้นะเนื่องจากว่าอยู่ครั้งก่อนหน้าที่จะออกไปนี่ก็คืออยู่เกินกว่า 4,500 กว่าวันนะครับก็เลยถูกห้ามคำสั่งห้ามเข้าประเทศก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งห้ามเข้ามาเป็นระยะเวลา10ปีฟ้องคดีก็เลยฟ้องเพียงแต่ว่าคำฟ้องเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องมาจากต่างประเทศนะครับก็มาถึงเมืองไทยก็รับเป็นคดีไว้ได้นะครับซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนะครับวินิจฉัยคำฟ้องนะครับโดยยังไม่ได้ไปอยู่ในเนื้อหานะครับก็คือว่าคดีนี้ผู้ฟ้องยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ต่างประเทศอันเป็นการยื่นคำฟ้องที่ไม่เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะครับกรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้องและเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ศาลชั้นต้นจึงไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะครับก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนะฮะซึ่งผู้ฟ้องคดีนะครับหลังจากที่รับทราบคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะผู้ฟ้องคดีก็คือโดยนางสาวเอ็นนะฮะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งเป็นน้องสาวก็ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับที่ไม่รับคำฟ้องเนี่ยนะครับก็เนื้อหาว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้กับนางสาวเอ็นนะฮะซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรดำเนินคดีแทนนะโดยแนบหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี่นะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของหนังสือมอบอำนาจเนี่ยฮะในการที่มอบอำนาจให้เป็นผู้อุทธรณ์นะฮะซึ่งการมอบอำนาจก็มอบในชั้น ชั้นใดๆก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาอย่างไรบ้างนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับวางหลักกฎหมายก่อนที่จะวินิจฉัยว่านะครับคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองสูงสุดรับไว้พิจารณาได้หรือไม่นะฮะอันนี้ยังอยู่ในขั้นของการตรวจความครบถ้วนของคำฟ้องอยู่นะครับยังไม่ได้ไปลงในเนื้อหาเลยว่าคำสั่งดังกล่าวนี้ชอบหรือไม่ชอบนะฮะซึ่งถ้าหากว่าศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาก็คงจึงจะต้องลงไปสู่ในเนื้อหาของคดีแล้วก็มีคำพิพากษาออกมานะครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542บัญญัติว่าคำฟ้องหมายความว่าการเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ว่าจะได้เสนอในขณะเริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่นะครับต่อไปครับมาตรา45วรรค1พระราชบัญญัติเดียวกันนะครับบัญญัติว่าคำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมี1ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี2ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 3. การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 4. คำขอของผู้ฟ้องคดีและ 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีนี่คือองค์ประกอบของคำฟ้องที่จะสมบูรณ์ครบถ้วนที่ศาลจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับต่อไปครับวรรคต่อไปถ้าเป็นการยื่นฟ้องแทนยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ฟ้องคดีมาด้วยนะครับนั่นคือมาตรา45วรรค1นะครับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ข้อ1และ3วรรคที่1นะกำหนดว่านี่คือกฎหมายที่ศาลจะนำมาใช้ในการวินิจฉัยนะครับกำหนดว่าคำอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 1. ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 2. ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 3. คำขอของผู้อุทธรณ์ 4. ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ข้อต่อไปครับข้อ104วรรค2ทางระเบียบเดียวกันนะครับกำหนดว่าให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนแล้วให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจคำอุทธรณ์ถ้าเห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

หรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวนะครับนั่นคือกฎหมายที่ศาลปกครองสูงจะนำมาใช้วินิจฉัยกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีรายนี้นะครับมาดูกันครับศาลปกครองสูงจะวินิจฉัยอย่างไรนะฮะจากบทบัญญัติดังกล่าวของกฎหมายจะเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถือเป็นคำฟ้องนะครับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2552ท่านโทษนะครับก็คือจะต้องไปอยู่ในองค์ประกอบของคำฟ้องตามมาตรา45นั่นเองนะครับนอกจากจะต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อ101แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะครับตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543แล้วนะครับคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวยังต้องอยู่ในบังคับของมาตรา45วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ที่บัญญัติให้คำฟ้องต้องแนบใบมอบฉันทะถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นนะฮะการมอบฉันทะคือมอบให้ทำครั้งเดียวก็คือมอบให้มายื่นนะครับก็ต้องแนบนะครับในข้อเท็จจริงในคดีนี้มีการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้กับน้องสาวของผู้ฟ้องคดีเดี๋ยวมาดูต่อนะครับศาลปกครองถูกวินิจฉัยต่อไปนะครับว่าแต่เมื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีในคดีแล้วเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องนะครับมีศาลตรวจหนังสือมอบอำนาจนะครับไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับเนื่องจากไม่ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจนะครับไม่ลงลายชื่อผู้รับมอบอำนาจก็คือไม่ลงลายมือชื่อน้องสาวของผู้ฟ้องคดีนี่นะครับไม่ติดอากรสแตมป์นะครับหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทครับไม่มีเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจก็คือไม่มีเอกสารเช่นบัตรประจำตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจและไม่มีเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจของน้องสาวก็ไม่มีเหมือนกันนะครับและขาดการรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจนะครับก็หมายความว่าเป็นใบมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงลายมือชื่ออะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ปิดอากรสแตมป์นะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อไปนะครับว่าจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่เป็นกรณีที่แก้ไขได้นะฮะอย่างไรนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลนะครับต่อ 10.3 ลงวันที่6ตุลาคม2568ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามที่ศาลกำหนดก็คือข้อที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องนั่นแหละศาลสูงก็มีคำสั่งให้แก้เลยนะครับซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในการแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเมื่อวันที่10ตุลาคม2568โดยน้องสาวของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีรับแทนซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ทั้งนี้ตามมาตรา3และมาตรา45วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบข้อ101วรรค1และข้อ104วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ออกจากสารระบบความนะฮะนั่นคือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งที่341/2569ครับก็หมายความว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่แก้ไขข้อบกพร่องของคำอุทธรณ์ตามหมายแจ้งคำสั่งศาลซึ่งได้แจ้งให้ทราบโดยชอบแล้วนะฮะโดยนางสาวเอ็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้รับมาแจ้งคำสั่งศาลเอาไว้ก็ไม่ดำเนินการแก้ไขนะครับเนื่องจากศาลเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจรวมไปถึงไม่ปิดอากรสแตมป์นะฮะศาลก็ยังถือว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ก็สั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแต่ปรากฏว่าไม่แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดศาลก็ไม่สามารถที่จะรับไว้พิจารณาได้นะครับก็เลยจำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ออกจากระบบความนะครับก็คดีนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาฟ้องได้นะฮะยกเว้นว่าอาจจะมีข้อยกเว้นนะครับก็คงต้องว่ากันต่อไปนะครับนั่นก็คือคำฟ้องนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆก็คือว่าเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์มาจากต่างประเทศนะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยยื่นฟ้องมาจากต่างประเทศตอนยื่นฟ้องก็ยื่นฟ้องมาโดยถูกต้องนะก็คือเป็นการลงนามด้วยตนเองนะครับแต่พออุทธรณ์เนี่ยกลายเป็นว่าน้องสาวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแต่ใบมอบอำนาจไม่ถูกต้องนะครับก็เลยศาลก็สั่งให้แก้ไขแต่ไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีการยื่นฟ้องมาแล้วเอกสารไม่ครบอย่างเงี้ยก็ถ้าศาลสั่งให้แก้ไขก็ต้องดำเนินการตามที่ศาลสั่งภายในกำหนดเวลาถ้าหากว่าไม่ทำตามศาลก็อาจจะจำหน่ายคดีหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันสำหรับการฟ้องปกติโดยทั่วไปนะครับเอาละครับขออนุญาตพักสักครู่นึงแล้วก็มาติดตามเรื่องที่2กันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์อีกหนึ่งทางเลือกของคู่กรณีที่สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจเรียบง่ายรวดเร็วเป็นกลางถูกต้องและผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมายโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันยุติข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับผมครับวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับเรื่องที่2ครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และก็ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2เรื่องอะไรครับคำฟ้องครับสรุปคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีนั้นประกอบอาชีพค้าขายในลักษณะหาบเร่แผงลอยอยู่ที่ทางเท้าถนนหนึ่งนะครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล1และเทศบาล2นะครับผมบอกชื่อว่าเทศบาล1เทศบาล2นะครับได้ต่อมาได้ย้ายสถานที่เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดนั้นนะครับโซน4นะฮะเรียกกันว่าตลาดร่มขาวนะฮะตามมาตรการเว้นระยะห่าง social distancing นะครับของจังหวัดที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับของรัฐบาลนี่ก็คือช่วงโควิดนั่นเองนะครับโดยกำหนดวันและเวลาให้จำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 10:00 นตี 5:00 ถึง 10:00 นนะครับของทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดีกับวันจันทร์และในวันที่มีการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีงานกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศจังหวัดลงวันที่7กุมภาพันธ์2566ห้ามใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยนะครับเพื่อทำการค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายผู้ฟ้องคดีกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะฮะที่มีเขตอำนาจณจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับเป็นคดีมีหมายเลขดำหมายเลขแดงเรียบร้อยขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวและนะประกาศนั้นฉบับลงวันที่7กุมภาพันธ์2566นะครับ7กุมภา66นะครับและศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นนะครับลงวันที่17สิงหาคม2566โดยอ้างเหตุผลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้คลี่คลายการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคลดลงและเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ใช้ประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและใช้สำหรับการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานราชพิธีงานประเพณีและงานประจำปีต่างๆไม่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้เพื่อเมื่อเหตุในการอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาจำหน่ายสินค้าบริเวณโซน C ของพื้นที่สวนตรงนั้นนะครับอันเป็นการอนุญาตชั่วคราวได้สิ้นสุดลงแล้วจึงมีคำสั่งดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายให้ยกเลิกการอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาจำหน่ายสินค้าบริเวณโซน C ของพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้นะครับโดยให้มีผลเป็นการสิ้นสุดการอนุญาตภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้อที่2สำหรับผู้ที่ไม่เคยอนุญาตให้ค้าขายก็มี 2.1 นะครับห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับ พื่อยึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุหรือผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุข้อ 2.2 ห้ามผู้ใดเข้าไปทำการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับในลักษณะที่เป็นการตั้งร้านตั้งแผงหรือในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันหรือในลักษณะที่เป็นการเข้ายึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีพร้อมกับผู้ค้ารายอื่นนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับดังกล่าวจึงร่วมกันทำหนังสือลงวันที่4กันยายน2566อุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีหนังสือจังหวัดลงวันที่23พฤศจิกายน2566แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ซึ่งมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นะครับได้พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าการค้าขายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมหากแต่เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับออกประกาศดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้สำหรับการดำรงชีวิตและดูแลครอบครัวผู้ฟ้องคดีกับพวกที่ค้าขายด้วยกันได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและการยื่นฟ้องคดีนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนโดยรวมเนื่องจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับฉบับดังกล่าวนอกจากจะมีผลเป็นการเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับยังทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ค้าในตลาดล่มขาวซึ่งปัจจุบันมากกว่า300รายไม่มีสถานที่ค้าขายหารายได้เลี้ยงชีพแล้วยังมีผลห่วงห้ามประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อค้าขายจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วคราวถูกจำกัดสิทธิ์หรือลิดรอนสิทธิ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยมิให้ประชาชนทั่วไปกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้สิทธิ์ขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวได้โดยตรงหากประสงค์เข้าใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าจะต้องให้ส่วนราชการเป็นผู้ขออนุญาตให้แต่กลับให้สิทธิ์แก่บริษัทเอกชนพรรคการเมืองขอใช้พื้นที่ในการหาเสียงจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าได้โดยตรงประกาศฉบับดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะครับดังนั้นการออกประกาศเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายผู้ฟ้องคดีก็นำมาฟ้องก็มีคำขอ3ข้อนะครับ1ให้เพิกถอนประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนะเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายนะครับลงวันที่17 สิงหาคม 2566ข้อ2เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ยกอุทธรณ์แล้วก็ที่3ขอทดลองบังคับเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งในส่วนของการขอทุเลาบังคับเป็นการขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษานั่นแหละครับศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำขอทุเลานะครับคดีก็เดินมาตามปกตินะครับจนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องครับยกฟ้องก็คือคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีก็ไม่เป็นผลนะครับก็ถือว่าประกาศนั้นชอบแล้วนะครับก็ผู้ทางฝั่งผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์คำพิพากษานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยแล้วก็มีคำพิพากษาในเรื่องนี้อย่างไรนะครับในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยว่าเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในราชการโดยระบุวัตถุประสงค์การใช้ไว้ว่านะครับการใช้ไว้ชัดเจนว่าสำหรับการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานประเพณีและงานประจำปีต่างๆของจังหวัดนี้นะครับจึงไม่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวนะครับได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จึงเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้นี่ก็คือมีการคือเหตุการณ์นั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้วนะจะจึงศาลก็เลยวินิจฉัยพิเคราะห์ว่าเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวนั้นอย่างช้าที่สุดในวันที่1ตุลาคม2565ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวนะครับนั่นก็คือภายในวันที่29ธันวาคม2565คือ29ธันวาคมเนี่ยผู้ว่าก็จะต้องเพิกถอนคำสั่งนั้นภายใน90วันตามกฎหมายนะครับเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากวันที่1ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้เทศบาลนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้าออกจากบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นนะครับไปยังตลาดเทศบาล2ตามที่เทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งถือว่าอย่างช้าที่สุดคือวันที่20ธันวาคม2565โดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการแจ้งด้วยวาจาและโดยการสื่อความหมายในรูปแบบของการติดตั้งป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสิ่งใดๆในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับอันเป็นข้อความที่มีความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจได้ว่าเป็นการยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ต่อไปถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5ประกอบมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539กรณีจึงถือได้ว่าการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นนะครับเป็นคำสั่งอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์นะครับก็คือเป็นการให้ประโยชน์คือให้มาค้าขายได้นั่นเองนะครับได้กระทำภายใน90วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา49วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539แล้วดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามประกาศจังหวัดเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นลงวันที่17สิงหาคม2566ที่ให้ยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณโซน C ของพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือเมื่อคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันนะครับตอนท้ายนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษายืนครับนั่นคือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง 307/2569 ครับท่านผู้ฟังครับคดีนี้ก็คือว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้มาค้าขายในบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปค้าขายตามกฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ประโยชน์นั้นจะต้องกระทำภายใน90วันนะครับนับแต่รู้เหตุซึ่งศาลวินิจฉัยว่ารู้เหตุวันที่1ตุลาคม2565นะครับก็คืออาจจะเป็นวันที่เหตุแห่งโควิดมันหมดไปแล้วนะครับก็ต้องดำเนินการเพิกถอนภายใน90วันนะครับซึ่งศาลก็ได้นับวันให้ก็คือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือวันที่29ธันวาคม2565นะครับต้องเพิกถอนภายใน29นะครับแต่โดยพฤติการแล้วหลังจากที่1ตุลาคม65ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้นายกเทศมนตรีที่ดูแลพื้นที่ส่วนสาธารณะตรงนั้นไปดำเนินการนะครับย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับอนุญาตนั้นให้ไปขายในตลาดสดเทศบาลที่จัดไปให้นะครับก็ศาลก็ฟังว่าเป็นการเพิกถอนภายในเวลาแล้วเพราะนั้นคำสั่งนี้ก็เลยชอบแล้วครับเอาละครับท่านฟังครับมาถึงตอนท้ายของรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้นะครับได้รับประโยชน์จากรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับอย่างเช่นคดีที่1เนี่ยคดีแรกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับถ้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตรงเรื่องหนังสือมอบอำนาจเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจอยู่แล้วครับทุกศาลจะมีเจ้าที่รับฟ้องหรือว่าเจ้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเขาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบเกี่ยวกับการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของคำฟ้องอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าการไปยื่นฟ้องโดยตรงต่อเจ้าที่เนี่ยคำฟ้องก็จะได้การตรวจสอบจากเจ้าที่แล้วเบื้องต้นนะครับไม่ต้องไปถึงชั้นศาลและให้ศาลสั่งแก้ไขมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งคำสั่งนะครับก็จะระยะเวลาก็จะทอดออกไปอีกนะครับเพราะนั้นถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับไปทุกศาลปกครองจะมีเจ้าที่คำแนะนำปรึกษานะครับรวมทั้งศาลปกครองนครสวรรค์ด้วยนะครับถ้าหากว่าทางโทรศัพท์นะครับ0562192234ต่อ1209หรือ1215ทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ทางไปรษณีย์60,000นะครับสายด่วนศาลปกครอง1355อันนี้กดฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงไปนะครับผมแล้วก็คุณฮาร์ทคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2-1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัศดากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นโดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นสินสมเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: นายอัศพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเจิมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการจับไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจชุดบูราผ้าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่ที่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องขังเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะ
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังด้วยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้ว2 รายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากผานิชคาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน148เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและ วด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนด้วยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดมอลกรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14-16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบขอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี
2: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากทางตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4 หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลกขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมู่มั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
4: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3 แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

0: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาพาสวัสดและคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐ เป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1.2 ล้านคนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอล BYDC Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโต้งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟัชชิงเมโดรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐนั่นหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเยสติก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนารีบาคีนามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือกูโก้กอล์ฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเทียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น และศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัตทุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
5: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
4: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
6: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นปีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปเทียร์รอบแล้วกันครับผม
4: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
7: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
4: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็คเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตน์วดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท้ๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปยิปเอสแท็กชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่หนึ่ง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองข้อ1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 7:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 3:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลหลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
3: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่ก้าวเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโรคสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระร้างทั้งกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพย์พระวิกิตติทโรผู้ประพันธ์นะครับปัญญาโรกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมอจโรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์วัดไผ่สนสัปดารามพระอารามหลวงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์กับผมอาจารย์สุตาประทุมมาศอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมจรส่วนกลางนะครับพร้อมด้วย
1: หลวงพ่อทวีปฏิโปวัดชมพูวนารามตำบลช้างตรูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ครับทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคณาจารย์จากมจรวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์จักได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับท่านผู้ฟังนำข่าวสารของคณะสงฆ์กิจกรรมโครงการต่างๆของมจรและธรรมะดีๆที่ควรมีในชีวิตมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับก็ครับก็ขอสวัสดีเป็นทางการนะครับก็ทุกท่านครับขอนมัสการด้วยครับหลวงพ่อครับในวันนี้เราก็ได้มาพบประกับแฟนคลับหรือว่าท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามในช่วงบ่ายๆนะครับเป็นช่วงที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่ารับประทานอาหารกันวันนี้ก็ถือว่ามีหลวงพ่อทวีปฏิโปท่านก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดรายการวิทยุเพื่อจะให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลในเรื่องของการได้เข้ามาฟังธรรมะในช่วงฤดูเข้าพรรษานะครับเพื่อที่จะเป็นข้อคิดสะกิดใจเตือนใจของท่านผู้ฟังก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้นะครับนิมนต์ครับขออาราธนาครับ
1: อันทรัพย์สินถิ่นฐานและบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรของเราเป็นประจำในวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือน9ซึ่งเป็นบุญประดับดินเป็นบุญประเพณีของคนไทยเราซึ่งบุญข้าวประดับดินเมื่อวานนี้ก็เป็นบุญหนึ่งที่อยู่ในบุญ12เดือนของคนไทยที่ท่านผู้รู้หรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตของเราได้จัดสรรไว้ให้ชาวพุทธของเราได้ทำบุญ12เดือนเมื่อวานนี้เป็นบุญเดือน9เป็นบุญข้าวประดับดินคำว่าบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินก็มีความหมายที่ไปที่มาตามหลักในทางพุทธศาสนาแต่การกระทำบุญก็คล้ายกันเป็นบางท้องถิ่น ในการเรียกอย่างภาคใต้นี้เขาจะเรียกบุญตายาย
0: ตายาย
1: บุญตายายอย่างแถวระนองที่หลวงพ่อเคยไปอยู่แถวระนองเขาเรียกบุญตายายแล้วการลักษณะของการทำบุญก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วมันก็จุดประสงค์อันเดียวกันก็คือหลักของการบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะว่าการที่จะรักษาศาสนานั้นความจริงพระพุทธเจ้าก็วางรากฐานไว้ให้สาวกศาสนาของเราจะดำรงคงอยู่ตลอดไป 5,000 ปีเนี่ยได้ก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้ง4นะอาจารย์สุตา
0: สาธุ
1: พุทธบริษัททั้ง4ที่เราจะช่วยกันดำรงให้ศาสนาของเราเนี่ยดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปชั่วกาลนานเนี่ยจนสิ้นตามที่ท่านได้กำหนดหรือตั้งไว้ 5,000 ปีเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่อายุคือ 5,000 ปีพระพุทธโคดมเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย
0: องค์ปัจจุบันเน
1: า
0: ะ
1: จ้าองค์ปัจจุบันนี่คือองค์ปัจจุบันองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะองค์ที่3ก็คือพระกัสสปะเนาะอันนี้หลวงพ่อก็รู้คร่าวๆไม่ได้เตรียมมามันก็มีองค์ที่1กุกุสันโธ
0: ครับ
1: ที่ว่าเขาเวลาพวกนักแสดงพวกหมอลำเขาจะไหว้ครูเนี่ยเขาจะไหว้นี่แหละกุสุกุกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปมหาโคตโมมหาอริยเมตไตโยอย่างเนี้ยนะคร่าวๆเนาะพระโคดมนี่คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นองค์ที่4เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราที่จะดำรงอยู่ได้คือมีอายุ 5,000 ปีเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยกันดำรงรักษาพุทธศาสนาของเราให้อยู่ยืนยาวนานครบ 5,000 ปีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4พุทธบริษัททั้ง4ก็คือมีภิกษุภิกษุก็คือพระสงฆ์เรานี่แหละสาวกพระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านี่ก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ได้ฟังปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่คือพระสงฆ์องค์แรกต่อมาก็มีสงฆ์เกิดขึ้นมากมายศาสนาพุทธนี่ก็เจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็มีการต่อต้านเพราะว่าศาสนาพุทธนี่เกิดขึ้นในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์นะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าพ่อของพระพุทธเจ้าหรือพระบิดานี่ก็คือเป็นพราหมณ
0: ์นับถือมาก่อนเนาะ
1: ใช่เป็นพราหมณ์พระเจ้าสุโธทนะเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์แล้วก็พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความคิดในการปฏิรูปในการปฏิวัติก็มีส่วนของคนในยุคของอาบศาสนาพราหมณ์ในยุคของพระพุทธเจ้าว่าการบูชาไฟหรือว่าการกระทำพิธีอะไรลัทธิต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรเหตุผลอย่างนี้อย่างนู้นพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บรรยายได้ให้เหตุผลแล้วก็ได้ตัดจะรู้แล้วก็ได้มาสอนแล้วก็ก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นมีสาวกขยายไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆจนมาถึงปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ศาสนาพุทธก็เลยก้าวยาวนานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มี
0: เอาละคราวนี้ขออนุญาตพักเบรกฟังเสียงเพลงสักนิดหนึ่งครับก็ดูเวลาแล้วประมาณสักสองผลงานเพลงนะครับก็ว่าคิดถึงวัดไหมแล้วก็มาของเสียงระฆังเนาะก็ขอเชิญติดตามได้รับฟังได้สักสองผลงานเพลงนะครับ

0: ครับช่วงที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันเสาร์ที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับคืน1ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่ามะทอนะครับเราได้กลับมาพบกับในช่วงนี้ขอดูหน้าเพจ Facebook นะครับว่ามีใครมาบ้างตอนนี้ก็ที่มีก็คือคุณจีจีที่เขาคอนะครับกับนมัสการข้าหลวงพ่อแล้วก็มาคุณพี่กัญญาชูจิตสกุลนะครับแล้วก็คุณจีจีถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.วันนี้ขอเพลงฟังให้จบของพันเอกสุธีสุขสากลเนาะประมาณนี้ก็ได้เปิดให้ไปแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่แต๋วศิลานะสวัสดีค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะกำลังรับฟังรับชมอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาที่ไม่ได้ทักทายเข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่ก็บางท่านก็บอกว่าเปิดบนรถหรือว่าเปิดทางวิทยุไม่ว่าอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็ประมาณนี้อยู่ในสวนหรืออะไรประมาณนี้นะครับว่าก็ทุกสิ่งอย่างก็เป็นการทักทายเข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับหลวงพ่อทวีปฏิโปอีกว่าท่านจะบอกว่าของเกี่ยวกับเรื่องของข้าวประดับดินนั้นเป็นไปอย่างไรแล้วก็ชาวพุทธเหล่านั้นทำไมจึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้นะครับขออาราธนาครับ
1: ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงรายการช่วงที่สองก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญทางศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท้าวทบทวนเรื่องศาสนาเพราะว่าคนไทยเราก็นับถือศาสนาพุทธที่เนี่ยศาสนาพุทธก็เกิดวัฒนธรรมประเพณีเกิดความรู้อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องขึ้นเกิดวัฒนธรรมขึ้นเกิดทำให้ประเทศชาติทำให้มนุษย์เกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมทางด้านต่างๆความสัมพันธ์ทำไมตีความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองของโลกมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องการที่จะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยได้ดำรงคงอยู่ตลอดไปให้ครบ 5,000 ปีนี่จึงจำเป็นจะต้องอาศัยบริษัททั้ง4ของพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าสาวกเนี่ยก็คือพระสงฆ์บริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุก็คือพระสงฆ์บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพระสงฆ์คือใครพระคำว่าพระนี่มาจากวรธาตุนะเป็นภาษาบาลีแปลงว่าแปลงว่าเป็นพระภิกษุแปลงว่าเป็นพระคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระก็คือลูกคือหลานของชาวบ้านนี่แหละผู้ที่มีจิตศรัทธาได้สละโลกีสุขภายนอกด้านนอกความสุขของแบบโลกีที่เขามีความสุขกันด้านนอกสมัครเข้ามาฝึกตนเพื่อที่จะให้เกิดสติปัญญาเพื่อให้เกิดการพ้นทุกข์ตามหลักของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องอาศัยบริษัททั้ง4ที่จะทำให้ดำรงศาสนาของเรานี่ดำรงอยู่พระนี่ก็คือผู้ที่รักษาศาสนาถือว่าเป็นแนวหน้าเลยนะอาจารย์สุตตาเพราะว่าพระธรรมและพระวินัยพระวินัยนี่คือรากแก้วของศาสนาแล้วใครจะรักษาละพระวินัยถ้าพระภิกษุสงฆ์เราไม่รักษาพระธรรมพระวินัยเนี่ยแล้วอุบาสกอุบาสิกาเนาะอุบาสกก็คือผู้ชายนะอุบาสิกาก็หมายถึงฝ่ายผู้หญิงนะเช่นนุ่งขาวห่มขาวมาช่วยกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการลงวันอุโบสถต่างๆอุโบสถสัญจรอะไรเนี่ยมาจำศีลบำเพ็ญอุโบสถศีลต่างๆนานานี่แหละก็คือเกิดจากอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พุทธบริษัทภิกษุก็คือพระสงฆ์เรานี่แหละ คำว่าสงฆ์มันก็มีสมมุติสงฆ์ด้วยนะเราจะไปเอาอริยสงฆ์อย่างเดียวอริยสงฆ์นี่ก็คือพระผู้ที่ท่านประเสริฐแล้วประพฤติปฏิบัติดีงามไม่ว่าจะเป็นสายวิปัสสนาอาศัยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือสายปฏิบัตินั่นแหละสายทุดงต่างๆแล้วก็มีสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือสงฆ์ที่ยังศึกษาอยู่ยังกำลังพัฒนาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ช่วยกันเนาะการช่วยนี้ก็นี่แหละก็เกิดประเพณีขึ้นนี่แหละประเพณี12เดือนนะถ้าทบทวนก็คือว่าเดือน1เดือนออกพรรษาก็คืออยู่กรรมเนาะอยู่กรรมก็คือการตัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหมือนกับการให้พระสงฆ์เนี่ยไปทรมานตัวเองนะในการคล้ายๆกับการลงโทษในการทําผิดศีลผิดทำของตัวเองแล้วก็บุญอยู่กรรมบุญเดือน2ก็คือบุญคุณลานนะกุมภานี้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เดือน3ก็บุญข้าวกี่เดือน4ก็บุญมหาชาติหรือบุญพระเวทเดือน5ก็บุญสงกรานต์เดือน6ก็บุญบั้งไฟหรือบุญประเพณีเลี้ยงสารปู่ตาต่างๆนี้แหละแล้วก็เดือน7ก็บุญเบิกบ้านหรือบุญสัมหะบางพื้นที่ก็เรียกบุญสัมหะบุญเบิกบ้านเดือน7เดือน8ก็บุญเข้าพรรษาเดือน9ที่ผ่านมาเมื่อวานนี่แหละก็คือบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินก็คือ1ในบุญ12เดือนต่อไปเดือน10ก็เป็นบุญข้าวสลากพัดหรือว่าบุญข้าวสากในภาษาภาคอีสานเพิ่นเอิ้นว่าภาษาลมก็เอิ้นว่าบุญข้าวสากคือกันอีสานอื่นว่าบุญข้าวสากทำไมถึงว่าบุญสลากพัดครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีการจับฉลากเขียนชื่อพระภิกษุสามเณรเนาะสมัยหลวงพ่อเป็นเณรเนี่ยที่อยู่ประจำสำนักเรียนวัดศรีสะอาดก็มีญาติโยมมาทำบุญสลากพัดนี่แหละคือบุญข้าวสากนั่นแหละก็มีการเขียนชื่อชื่อเนนชื่อพระแล้วก็ให้โยมผู้ที่มาทำบุญเนี่ยโยมนี่ก็จะแต่งเอาเครื่องข้าวปลาอาหารขนมข้าวต้มเป็นสลอมใส่มาเลยละบางคนก็ใส่กระมังมาเต็มกระมังเลยเครื่องสังฆทานต่างๆนี่แหละมาแล้วก็มาจับฉลากว่าจะไปถูกองค์ไหนจะไปถูกพระองค์ไหนเนนองค์ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะหลวงพ่อนี่ยอมรับเลยว่านักปราชญ์รุ่นเก่านี่เก่งมากนี่ก็คือการบำรุงสงฆ์เพราะว่าสงฆ์นี่ก็คือมนุษย์เราที่ยังมีชีวิตอยู่ยังใช้ปัจจัย4อยู่เนาะเพราะฉะนั้นการที่เกิดบุญขึ้นมาเนี่ยก็คือการรักษาศาสนานั่นเองถ้าพูดแบบในวงกว้างๆนะก็คือประเพณี12เดือนนี่คือประเพณีการบำรุงสงเคราะห์ศาสนาบำรุงสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เปิดโอกาสมาทำบุญทำทานเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้เปตชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะมันก็มีเหตุมาจากพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วไม่ได้อุทิศส่งไปให้เปตแล้วก็เปตของญาติตัวเองไม่รู้ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ปีไหนอะไรยาวนานมาแล้วเราก็มาแสดงอาการหลอกหลอนต่างๆนานาทำเสียงร้องที่ว่าไม่ประทับใจทำให้ตกอกตกใจนอนไม่หลับทั้งคืนพอตื่นเช้ามาก็ไปถามพระพุทธเจ้าไปตัดถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าเป็นญาติของท่านเป็นเปรตมาขอส่วนบุญเพราะว่าท่านทำบุญแล้วท่านไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้จึงเป็นที่มาในเมื่อทำพระเจ้าพิมพิสารทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้แล้วเปรตพวกนั้นก็ได้รับส่วนบุญนะก็นี่แหละคือที่มาของการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปเพราะฉะนั้นการที่เกิดประเพณีเกิดบุญขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับสังคมเราชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะเช่นประเทศลาวประเทศพม่าแล้วก็ประเทศเขมรอย่างเนี้ยที่เห็นชัดเจนเนาะเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เขมรเนี่ยเขาจะมีประเพณีแตกต่างไปนิดนึงอย่างบุญข้าวสากหรือบุญข้าวสลากกับพัดเนี่ยเดือน10เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์หรือสังฆทานเนี่ยพูดง่ายๆหรืออาหารหวานคาวนี่เป็น4ส่วนส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเอาหนุ่มข้าวต้มอะไรก็แล้วแต่อาหารหวานคาวต่างๆอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคำว่าเอาไปทำบุญคือไปถวายพระอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นห่อข้าวไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปเลี้ยงในวัดอีกส่วนหนึ่งจะไปเลี้ยงนอกวัดก็เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วการที่เอาไปสงเคราะห์ญาติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาไปให้พ่อแม่อย่างเดียวนะปู่ย่าตายายอย่างเดียวนะจะเอาไปให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องนี่ก็เป็นการสงเคราะห์เข้าในข้อสังฆาวัตถุ4เช่นเดียวกันนะอาจารย์สุตตาเพราะฉะนั้นบุญกุศลประเพณีจึงเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเดือน11ก็คือบุญออกพรรษาเดือน12ก็คือบุญกฐินก็เข้าใจกันอยู่นี่ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของการทำบุญการบำรุงสงฆ์เพื่ รักษาศาสนาช่วยกันหากว่าไม่มีพระสงฆ์สามเณรนะศาสนาเราก็ถือว่าจะคอนแคลนอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นรากเหง้ารากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือพระวินัยคือรากแก้วสำคัญของศาสนาเลยแล้วผู้ใดล่ะจะรักษาพระวินัยก็คือพระสงฆ์สามเณรและก็เราชาวพุทธเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกานี่ก็ช่วยกันประคับประคองรักษาศีลรักษาธรรมช่วยกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญทางด้านกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านวัตถุให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญงอกงามด้วยกันนั่นแหละศาสนาของเราจึงจะดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปชั่วกาลนาน
0: สาธุก็เอาละเราจะได้พักฟังเสียงเพลงอีกสักนิดนะครับทั้งสองผลงานเพลงนะครับว่าห่างวัดไปทำไมแล้วก็พี่สอนน้องนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ทั้งสองผลงานเพลงครับ

0: ครับช่วงที่3นั้นเป็นช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันเสาร์ที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่ามะถอนะครับแล้วกลับมาพบกับหลวงพ่อทวิปัตติโปอ้าวขอไปบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามีท่านอะไรนะคนลมสัตว์เพชรบูรณ์แล้วก็ต้นน้ำนวลเนียนได้ทักทายเข้ามาตั้งแต่คุณแม่แต๋วศิลานะครับก็ขอบพระคุณครับที่ทักทายบอกว่าสบายดีครับก็เอาละก็ขออาราธนานิมนต์หลวงพ่อครับ
1: วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดช่วยก็อวยชัยถ้าบ้านกับวัดขัดกันก็บันไรทั้งสองทางความหมายของคำกรนี้ใช้ได้ตลอดแล
0: ้
1: วก็ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราชาวไทยเราชาวพุทธที่จำเป็นจะต้องช่วยกันดำรงรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ช่วยกันแยกแยะนะช่วยกันใช้สติปัญญาประคับประคองให้ศาสนาของเรานี่อยู่เป็นสมบัติของลูกของหลานสืบต่อไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็แนะนำสั่งสอนช่วยกันอบรมตักเตือนดูแลบอกกล่าวลูกหลานที่ไม่สนใจเรื่องวัดวาอารามเวลาวันทำบุญทำทานถ้ามันตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ควรจะส่งเสริมให้ลูกหลานเรามาวัดวาอารามด้วยเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนายิ่งเป็นผู้ชายนี่นำมาบวชยิ่งดีเพราะว่าการที่จะเกิดสติปัญญาได้มันก็ต้องมีการศึกษาเราเรียนคนที่จะดีได้ไม่ใช่อยู่มาดีได้เลยแม้แต่คนที่จะบรรลุธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุได้ง่ายๆต้องใช้เวลาการที่เรียนจะจบปริญญาได้มันก็ต้องใช้เวลาใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างคำที่พระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความภาคเพียรพยายามนี้เองฉะนั้นพระภิกษุสามเณรก็ต้องอาศัยเลี้ยงชีพโดยญาติโยมเป็นฐานเพราะฉะนั้นญาติโยมทำบุญใส่บาตรอยู่ทุกวันทุกเช้าที่สนใจให้การบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนคนดีทั้งหลายกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทั้งหลายที่ช่วยกันบำรุงสงเคราะห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยกันเนี่ยบำรุงส่งเสริมพระสงฆ์สามเณรผู้ศึกษาเราเรียนก็ดีเพราะว่าท่านบวชมาก็มีหน้าที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อศึกษาเราเรียนให้เกิดความรู้สติปัญญาไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ลูกหลานคนไทยนี่แหละหากท่านบุญวาสนาในการบวชอยู่ไม่ตลอดรอดฝังศึกออกมาก็ยังเป็นคนไทยอยู่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เพราะว่านำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวแล้วก็สังคมชุมชนบ้านเมืองของเรานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะในสุดท้ายสุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านที่สนใจใฝ่ในการศึกษาติดตามรับฟังรายการของเรามาตลอดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายให้เกิดสติปัญญาญาณเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงประกอบอาชีพใดๆก็ดีก็ขอให้ราบรื่นสมความมุ่งมาตรปรารถนาขอให้คุณพระรักษาขอให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาคุ้มครองและอำนาจของคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แหละจงปกปักรักษาคุ้มครองให้มีแต่ความตลอดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทอญ
0: สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจโรมาโดยตลอดจงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วจงพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการนานาสาระจากมจโรสำหรับวันนี้กับผมอาจารย์สุดาปฐมมาศพร้อมด้วยหลวงพ่อทวีปปฏิโปนะคงลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอใช้คำว่าสวัสดีครับ
1: เจริญพร

สวัสดีครับท่านฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์กลับผมทนายอู๊ดนพพดลกัญหากลับมาพบกับท่านในรายการนี้เช่นเดิมครับรายการนี้ท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆวันเสาร์เริ่มกันที่เวลาประมาณ 14:00 น.เป็นต้นไปกันจนถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้ทำการออกอากาศจากอำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความถี่ในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM ด้วยความถี่99เมกะเฮิรตซ์ครับท่านฟังครับตอนนี้ประเทศไทยของเรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าระมัดระวังในเรื่องของฝนตกนะครับซึ่งเพชรบูรณ์บ้านเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกเขาค้อนะครับหน้าฝนก็จะเกิดความสวยงามในเรื่องของทะเลหมอกที่เกิดขึ้นและพื้นที่ป่าก็จะเขียวชอุ่มนะครับมันไม่เหมือนกับช่วงฤดูหนาว ขออภัยครับซึ่งในช่วงฤดูหนาวนั้นบ้านเราค่อนข้างจะแห้งป่าที่สดใสสีเขียวชอุ่มในหน้าหนาวไอ้หน้าฝนนะครับพอเข้าหน้าแล้งปั๊บมันจะเริ่มแห้งเริ่มออกแดงเพราะนั้นจริงๆแล้วบ้านเราการเที่ยวเพชรบูรณ์นะไม่จำเป็นจะต้องเที่ยวในช่วงของหน้าหนาวอย่างเดียวแต่หลายๆคนต่างจังหวัดส่วนมากอยากจะมาเที่ยวเพชรบูรณ์เขาขอทับเบิกเนี่ยมาในช่วงของฤดูหนาวซึ่งผมก็แนะนำเพื่อนหลายๆคนนะครับว่าฤดูการที่น่าเที่ยวสุดคือปลายฝนต้นหนาวเพราะจะได้เจอกับทะเลหมอกนะครับเพราะทะเลหมอกเกิดขึ้นนั้นเกิดจากความชื้นในอากาศสูงนะครับอุณหภูมิเย็นพอไม่มีลมพัดที่จะทำให้หมอกกระจุกกระจายนะครับก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูกาลที่น่าเที่ยวที่สุดในเขตเพชรบูรณ์ครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้เรามาพูดคุยของภารกิจของสภาทนายความบ้างครับเนื่องจากรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้กระผมในฐานะทนายความนะครับได้มาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับและได้รับความอนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียง921ให้เวลาสำหรับสภาทนายความในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็จะได้นำเอากฎหมายเบื้องต้นนะครับมาเล่าสู่ท่านฟังพร้อมกับนำผลงานเพลงเพราะๆประเภทไทยลูกทุ่งนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเพื่อชีวิตบ้างมาสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านฟังได้รับความสำนานในการรับฟังเพลงและได้รับความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาก็เนื่องจากว่าผมเองอดีตนั้นเคยรับราชการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลจึงมีประสบการณ์ในด้านการท้องถิ่นนะครับในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นก็เลยนำเอาความรู้ประสบการณ์นี้มาถ่ายทอดให้ท่านฟังได้รับทราบกันครับอันดับแรกเลยเรามาพูดคุยเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลอบจ.คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีตัวแทนประชาชนถูกเลือกมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นถ้าเป็นอบต.ก็คือนายกอบต.ถ้าเป็นเทศบาลนะครับมีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและอบจหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ถูกเลือกตั้งมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้มันมีการแก้ไขกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเรื่องของผู้บริหารนะครับตัวนายกเองเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจนายกอบตนายกเทศมนตรีนั้นคุณสมบัติผู้ที่สมัครเป็นนายกได้จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า35ปีถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งอันนี้กฎหมายเก่าครับทีนี้กฎหมายใหม่ประกาศใช้แล้วมีผลบังคับใช้แล้วนะครับว่า
นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งอันนี้ลดแล้วนะครับจากเดิมกฎหมายที่เขียนไว้35ปีตอนนี้ลดอายุเหลือ25ปีแล้วและกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งนายกอบจนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีนะครับผู้ที่สมัครนั้นอายุ25ปีถึงวันรับสมัครก็สามารถมาสมัครได้อันนี้คือการแก้ไขกฎหมายของท้องถิ่นนะครับในส่วนที่2การแก้ไขกฎหมายในการดำรงตำแหน่งของนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเดิมกฎหมายเขียนไว้ว่านายกองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นจะดำรงตำแหน่งได้สมัยละ4ปีไม่เกิน2สมัยหากครบ2สมัยแล้วจะต้องเว้นวรรคจะกลับมาสมัครอีกครั้งได้เมื่อผ่านแล้ว4ปีก็หมายความว่าเดิมกฎหมายนั้นนายกจะเป็นได้แค่2สมัยครับสมัยละ4ปีเท่านั้นถึงไม่ครบ4ปีก็ให้ถือว่าเป็น1สมัยและจะกลับมาอีกได้ต่อเมื่อมีการเว้นวรรคไป4ปีแต่กฎหมายฉบับใหม่แก้ไขแล้วนะครับและมีผลบังคับใช้แล้วนั่นคือต่อไปนี้นายกอบต.นายกอบจ.และนายกเทศมนตรีจะเป็นกี่สมัยก็ได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีการบังคับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้แล้วว่าจะต้องไม่เกิน2สมัยตอนนี้เป็นได้ตลอดตราบใดที่ชาวบ้านเขาเลือกและตราบใดที่คุณสมบัติครบนะครับไม่เข้าสนะต้องห้ามคราวนี้มาดูองค์กรปกครองท้องถิ่นในเพชรบุรีของเราน่าจะใช้เป็นที่แรกนะครับกฎหมายใหม่คือองค์การบริหารส่วนตำบลบัดติ้วอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งผมเคยนำเรียนแล้วว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัดติ้วนั้นถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทำให้ตำแหน่งว่างลงจึงจะต้องมีจัดให้มีการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลบัดติ้วซึ่งจะประกาศรับสมัครในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับ14เป็นต้นไปครับท่านใดที่อยากสมัครนะครับซึ่งแก้ไขกฎหมายแล้วที่ผมนำเรียนนะครับว่าเดิมกฎหมายอายุ35ปีนะตอนนี้25ปีขึ้นไปครับสามารถสมัครได้นะครับสมัครเป็นนายกอบต.บัดติ้วได้ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานคือ1จะต้องมีภูมิเนาอยู่ในตำบลบัดติ้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับอันนี้พื้นฐานเลย2อายุไม่น้อยกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ2อย่างสำคัญนอกนั้นก็จะไม่เข้าลักษณะต้องห้ามต่างๆเช่นไม่เป็นนักปฎนักบวชไม่เคยถูกพิพากษาว่าทุจริตต่างๆไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งตอนนี้ถึงวันที่4นี้อบต.บัดติ้วก็จะเปิดรับสมัครผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนบนติ้วซึ่งในพระราชบัญญัติจัดตั้งอบต.นั้นนายกดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับซึ่งตอนนี้เขากำหนดไม่กำหนดแล้วว่าจะดำรงตำแหน่งได้กี่สมัยก็ได้หากครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วถ้าตำแหน่งนายกว่างลงนะครับจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการหมดวาระตามตำแหน่งตามวาระเนี่ยก็ให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันก็คือกรณีของอบต.บัดติ้วนะครับท่านนายกได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกทำร้ายนะครับก็ทำให้ตำแหน่งว่างลงก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องเลือกตั้งภายใน60วันนะครับก็คงเป็นอบต.บัดติ้วแห่งแรกที่ใช้กฎหมายใหม่คือนายกผู้สมัครอายุไม่น้อยกว่า25ปีแล้วไม่จำกัด2สมัยด้วยก็ท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถนะครับก็เชิญครับผู้ที่มีภูมิเนาอยู่ที่ตำบลบัดติ้วครับอันนี้เป็นเรื่องราวขององค์กรปกครองท้องถิ่นครับท่านฟังครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปครับช่วงนี้หยุดพักสักครู่ครับรับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดนพพลกัญหาทำหน้าที่ดำเนินรายการครับสักครู่ที่ผ่านมาก็ผมได้นำผลงานเพลงแนวเพื่อชีวิตมาเปิดให้ท่านฟังได้รับฟังครับซึ่งเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเป็นปรัชญาที่เอาความจริงมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้นะครับที่ผ่านไป3เพลงเป็นผลงานของคุณพงเทพกระโดนชำนาญครับที่เรียกว่าน้ำหมูนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายนะครับก็สลับสับเปลี่ยนไปนะครับผมเอาลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างมาเปิดให้ท่านฟังได้รับทราบกันครับช่วงต่อไปภารกิจของสภาทนายความครับสภาทนายความมันเป็นองค์กรที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตว่าความให้กับทนายความทุกคนใครที่จะเป็นทนายความได้จะต้องได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความครับซึ่งเป็นองค์กรควบคุมทนายความทั้งหมดก็เหมือนกับแพทย์เหมือนวิศวะซึ่งเขามีองค์กรควบคุมอยู่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนะครับทนายความเช่นกันผู้ที่ออกใบอนุญาตทนายความก็คือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็คนที่จะว่าความได้ต้องรับใบอนุญาตครับภารกิจของสภาทนายความอีกอย่างหนึ่งคือได้ส่งทนายความอาสามานั่งประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกับที่ศาลจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ไปปรึกษากฎหมายฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราที่สถานีตำรวจมี4แห่งครับคือสถานีตำรวจภูธรลมสักสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์สถานีตำรวจภูธรชนแดนและสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีครับที่จะมีทนายความอาสานั่งประจำอยู่ตามในเวลาราชการครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดครับจะมีทนายความอาสานั่งอยู่ประจำที่นั่นอย่างที่อำเภอลำสักจะมีโต๊ะของสภาทนายความนะครับเป็นทนายความอาสานั่งอยู่ที่บริเวณทางเข้าห้องร้อยเวรนะครับหน้าห้องร้อยเวรเลยจะมีโต๊ะทนายความอาสาอยู่มีป้ายปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นการบริการประชาชนของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านสามารถไปปรึกษาได้ตลอดเวลาในเวลาราชการครับส่วนที่ศาลจังหวัดก็มีเช่นกันแต่ก็จะมีเฉพาะในส่วนของวันเวลาราชการเท่านั้นจะไม่มีทุกวันเหมือนกับที่สถานีตำรวจภูธรครับอันนี้ก็เป็นการเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปได้ไปปรึกษาในเรื่องของกฎหมายเช่นกันครับแต่ในการปรึกษานั้นทนายความอาสาจะให้คำปรึกษาแนะนำว่ากฎหมายเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ผิดหรือไม่ผิดขั้นตอนอย่างไรนะครับแต่หากจะต้องต่อสู้ชั้นศาลจริงๆก็ต้องให้ทนายความทั่วไปได้มาทำคดีให้เพราะมันต้องเกี่ยวกับเอกสารมีการจัดทำสำนวนต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องใช้เวลาครับทนายความอาสาจะเป็นทนายความที่แนะนำเบื้องต้นว่ากฎหมายเขาว่ายังไงเขียนว่ายังไงอันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีต่างๆได้หมดนะครับอันนี้เป็นสภาไหนได้เปิดบริการครับผมเองก็เป็นทนายความอาสานั่งเวรนั้นเช่นกันเขาจะมีทนายความมานั่งผัดเปลี่ยนกันไปนะครับไม่ได้มีใครนั่งประจำนะครับเขาจัดเวรกันว่าวันนี้ทนายคนนี้ไปนั่งวันพรุ่งนี้จะเป็นทนายอีกคนไปนั่งซึ่งผมเองก็เป็นทนายความอาสาที่นั่งตรงนั้นเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ท่านที่มาปรึกษาส่วนใหญ่เรื่องหลักๆเลยค่ะหนึ่งเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับถ้าเป็นทางแพ่งนะกู้ยืมเงินบ้างเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์ไฟแนนซ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งทางด้านอาญาก็มีเรื่องของลักทรัพย์บ้างมีเรื่องช่อโกงบ้างมีเรื่องบัญชีม้าบ้างนะครับเรามาคุยเรื่องของสัญญากู้ยืมดีกว่าเพราะมีคนมาถามเยอะนะครับ

มีทั้งฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือผู้ให้กู้และทั้งฝ่ายที่เป็นผู้กู้และฝ่ายที่เป็นผู้ค้ำประกันนะครับคือในสัญญาเงินกู้เนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เหมือนกันว่าการกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับจะต้องมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐานจึงจะสามารถส่งฟ้องต่อศาลได้ก็หมายความว่าถ้ากู้ยืมเกิน 2,000 น่ะถ้าไม่มีสัญญาน่ะฟ้องไม่ได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า 2,000 นะครับก็ฟ้องได้เช่นกันนะครับอันนี้ในสัญญากู้ยืมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบหรอกเขียนเองได้นะครับเพียงแต่เขียนให้มีใจความว่าใครกู้เงินจากใครวันไหนนะครับและให้มีลายเซ็นของผู้ที่จะต้องรับผิดชอบก็คือผู้กู้ด้วยนะครับเพราะนั้นง่ายๆสัญญาล่างก็นายกนะครับได้กู้ยืมเงินจากนายขอเป็นเงินเท่านี้นะครับเมื่อวันที่นี้นะครับจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับสัญญาแต่มันไม่กำหนดเรื่องดอกเบี้ยกำหนดวันคืนถ้าไม่กำหนดดอกเบี้ยไม่กำหนดวันคืนนะครับว่าคืนต้องคืนวันไหนเนี่ยถ้าผู้ให้กู้เงินอยากได้เงินคืนเนี่ยจะต้องมีหนังสือแจ้งทวงถามก่อนว่าท่านที่ยืมเงินไปนั้นตอนนี้ผู้ให้กู้เงินไม่ประสงค์อยากจะให้เป็นหนี้อีกต่อไปแล้วขอให้นำเงินมาคืนภายในวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับจริงๆสัญญานั้นแค่ว่ายืมเงินเท่าไหร่วันไหนก็มีผลนะครับใช้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่กำหนดวันคืนจะต้องมีหนังสือทวงถามว่าจะให้คืนวันไหนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับคราวนี้ในสัญญาเนี่ยอาจจะไม่เขียนอัตราดอกเบี้ยก็ได้สั้นๆว่ายืมเงินไปเท่านี้เมื่อวันนี้ไม่บอกอัตราดอกเบี้ยถ้าให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับในกฎหมายเขียนไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกได้จะต้องไม่เกินร้อยละ15บาทต่อปีนะครับไอ้พวกเงินกู้นอกระบบทั้งหลายที่2บาทต่อเดือน5บาทต่อเดือนนั้นผิดกฎหมายนะครับเป็นพระบัญญัติเรียกเงินเกินกว่าดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นคดีอาญานะครับเพราะนั้นในคดีแพ่งเนี่ยสัญญากู้ยืมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ว่ากำหนดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน15บาทร้อยละ15ต่อ1ปีครับแต่ถ้าหากในสัญญาไม่ได้เขียนไว้ในสัญญาเขียนไว้แต่เงินต้นไม่ได้เขียนดอกเบี้ยไว้ผู้ให้กู้เนี่ยสามารถเรียกดอกเบี้ยฟ้องเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ5บาทต่อปีนะครับสรุป5บาทต่อปีถ้าสัญญาเขียนง่ายๆว่าได้ยืมเงินนายกยืมเงินนายขอไปจำนวน 10,000 บาทแค่นี้นะครับทีนี้นายกเนี่ยอยากจะได้เงินคืนละเพราะนายขอกู้ไปเนี่ยนายกก็ต้องมีหนังสือทวงถามว่านายขอให้ท่านยืมเงินขอให้ท่านเอาเงินมาคืน 10,000 บาทภายในวันนี้ว่าไปแล้วถ้านายขอผู้กู้เนี่ยไม่เอามาคืนก็นำสัญญานั้นไปส่งฟ้องศาลนะครับแล้วเรียกเงินต้น 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยได้ไม่เกิน5บาทครับเพราะในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้แต่ถ้าสัญญากำหนดไว้ดอกเบี้ยก็ต้องไม่เกิน15บาทนับตั้งแต่วันฟ้องนะครับและจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จอันนี้กฎหมายเขียนไว้15ปีนะครับอาจจะมีการค้ำประกันก็ได้ก็แล้วแต่ตกลงกันถ้าหากผู้ให้กู้เนี่ยบอกว่าจะต้องหาคนค้ำประกันมา1คนหรือ2คนก็ว่าไปนะครับถึงจะยอมให้กู้การค้ำประกันนั้นก็มีผลตามกฎหมายผู้ที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้อื่นนั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กู้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้ทำไมไม่เอากับผู้กู้ฉันไม่ได้เอาเงินไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายเขียนว่าในเมื่อคุณไปค้ำประกันในเขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้าผู้กู้ไม่ยอมชำระหนี้และผู้ให้กู้เนี่ยเขาฟ้องศาลนะเขาจะฟ้องทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วยทั้งสองคนนะครับ
เวลาฟ้องศาลเขาฟ้องผู้กู้เป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่สองถ้ามีผู้ค้ำประกันสองคนก็ผู้ค้ำประกันคนที่สองก็กลายเป็นจำเลยที่สามให้จำเลยทั้งสามคนนะร่วมกันชดใช้เงินกู้กี่บาทก็ว่าไปตามสัญญาครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละนะครับก็ว่าไปถ้าเกิดในสัญญาเขียนว่าไม่เกิน115ก็เรียกได้115บาทนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยในสัญญาไม่ได้เขียนไว้ก็เรียกได้ไม่เกิน5บาทต่อปีและเมื่อผู้กู้เงินได้รับคำฟ้องแล้วบางทีส่วนใหญ่ก็จะหนีทิ้งไม่ไปนะครับถ้าไม่ไปศาลก็จะพิพากษาตามนั้นศาลจะสืบไปฝ่ายเดียวนะครับว่าผู้ให้กู้เนี่ยก็ฟ้องศาลว่าในผู้กู้เนี่ยกู้ไปสมมติ10,000บาทเนี่ยพร้อมเรียกดอกเบี้ยเท่านั้นค่าติดตามเท่านั้นเท่านี้ถ้าผู้กู้เนี่ยไม่ยอมขึ้นศาลไม่ยอมติดต่ออะไรเลยนะครับก็เรียกสืบฝ่ายเดียวศาลก็จะมีคำพักษาทำนั้นว่าเป็นจริงเท่านั้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้กู้ไปในวันที่ศาลนัดศาลอาจจะให้ไกล่เกลี่ยก่อนว่าอ่ะลองไปคุยกันสิสองคนเนี้ยระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เนี่ยกับผู้ค้ำประกันด้วยเนี่ยตกลงกันได้ไหมถ้าจะลดดอกเบี้ยให้เขาได้ไหมแล้วแต่ตกลงกันนะศาลก็จะให้โอกาสเขาไปไกล่เกลี่ยก่อนถ้าตกลงได้โดยการผ่อนชำระอาจจะผ่อนชำระเป็นรายงวดแรกวันที่เท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่และงวดต่อไปทุกวันที่เท่าไหร่เมื่อทั้งสองฝ่ายถ้าตกลงกันได้เช่นนั้นเขาเรียกบันทึกตามยอมก็มีการบันทึกแล้วก็พอขึ้นศาลก็จะถามว่าโจทผู้กู้ผู้ให้กู้เนี่ยตกลงกับจำเลยอย่างนี้ใช่ไหมว่ายินยอมให้จำเลยได้ผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่งวดแรกเป็นเงินเท่าไหร่งวดสองเท่าไหร่แล้วเสร็จสิ้นตอนไหนโจทผู้ฟ้องเนี่ยยอมรับอย่างนี้ใช่ไหมถ้าโจทคือผู้ฟ้องเห็นว่าใช่ครับยอมรับและถามจำเลยยอมรับไหมแล้วที่ลายเซ็นเนี่ยใช่ลายเซ็นจำเลยไหมที่ยอมรับผ่อนใช้หนี้ให้โจทเดือนละกี่บาทว่าไปเนี่ยนะครับดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันนั้นศาลก็จะมีคำพิพากษาเขาเรียกพิพากษาตามยอมนะครับตามบันทึกตกลงนั้นและก็จำเลยจะต้องชำระตามที่ตกลงกันนั้นจะผิดนัดแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ถ้าหากจำเลยผิดนัดแม้แต่วันเดียวนะครับโจทสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องกลับมาฟ้องใหม่อีกแล้วการบังคับคดีนะครับการโดยการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดซึ่งโจทก็จะร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าหน้าที่บังคับคดีเพื่อนำยึดทรัพย์ของจำเลยนะครับซึ่งการยึดทรัพย์จำเลยนั้นไม่จำเป็นต้องยึดเฉพาะของผู้กู้อย่างเดียวอาจจะยึดของผู้ค้ำก็ได้อันไหนที่ง่ายทรัพย์ไหนหาง่ายกว่าเขาก็จะยึดอันนั้นนะครับผู้ค้ำประกันจะอ้างว่าต้องไปยึดของผู้ให้ผู้กู้ก่อนสินะครับไม่ได้เพราะว่าผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กู้ดังนั้นในการยึดทรัพย์ถ้าหากเจ้าพนักงานมาเก้าดีเขาเห็นว่ารายไหนที่ยึดง่ายทรัพย์สินหาได้ง่ายเขาเอารายนั้นก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการบังคับคดีครับท่านฟังครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปครับช่วงนี้หยุดพักอีกสักครู่ครับรับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดนพดลกันหาทำหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านฟังครับช่วงที่ผ่านมาผมนำเรียนท่านฟังในเรื่องของกฎหมายเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับที่นำเรียนว่าถ้าเกิดผู้กู้ไม่ใช้หนี้ผู้ให้กู้ก็ฟ้องศาลได้และการฟ้องศาลนั้นผู้ให้กู้จะฟ้องผู้กู้เป็นจำเลยที่1และผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่2และจำเลยที่3นะครับและหากศาลมีพักษาไปแล้วพักษาแล้วจำเลยยังไม่ชดใช้อีกก็จะมีการบังคับคดีคือการยึดทรัพย์นะครับโดยเขาจะไปสืบทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินก่อนว่าทั้งผู้กู้ผู้ให้กู้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นที่ดินเจอของใครก่อนเขาก็ยึดคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องยึดของผู้กู้นะครับอาจจะผู้ค้ำประกันก็ได้อันนี้ปัญหาส่วนใหญ่นะครับผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กู้โดยผู้กู้นั้นกู้เงินไปแล้วไม่ชดใช้คราวนี้ผู้ค้ำประกันก็เดือดร้อนสิครับเพราะว่าผู้กู้ไม่ยอมชดใช้เขาต้องมาคับคดีไปเจอที่ดินของผู้ค้ำก็ต้องเอาที่ดินของผู้ค้ำประกันไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินไปชดใช้หนี้ให้กับผู้ให้กู้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลายคนมาปรึกษาผมว่าในนะผู้ค้ำประกันควรทำอะไรถ้าโดนเรื่องราวแบบนี้ก็คือผมก็แนะนำว่าก่อนอื่นก็ต้องไปลองคุยกับเจ้าหนี้ก็ดูว่าถ้าหากเป็นผู้ค้ำประกันนะขอรับผิดชอบสักครึ่งนึงได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เจ้าหนี้เขานะครับเพราะว่าผู้ค้ำนะถือเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วแต่ถ้าเป็นธนาคารต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าขอชำระเฉพาะส่วนตัวแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะเขาเจ้าหนี้เขาก็ไม่ยอมหรอกครับเพราะเขาจะต้องให้ชดใช้จนกว่าจะหมดถ้าไม่ยอมจริงๆนะครับถ้าหากถูกลูกผู้ค้ำประกันนะถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วนะมันก็สามารถที่จะขอเพิกถอนการยึดได้โดยการต้องเอาเงินไปใช้หนี้แทนนะครับก็จะมีการถอนการยึดทรัพย์แต่เขามีค่าธรรมเนียมค่าต่างๆนะครับซึ่งจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมไปด้วยแล้วจากนั้นผู้ค้ำประกันนะค่อยไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้กู้อีกครั้งนึงเพราะไม่เช่นนั้นนะครับเขาต้องประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันเองก็ต้องถูกขายทอดตลาดน่ะดังนั้นคงจะต้องขอยกเลิกโดยการใช้หนี้แทนใช้หนี้แทนแล้วค่อยไปไล่เบี้ยเอานะครับกฎหมายเป็นเช่นนี้จะมาโอดควรว่าผมไม่ได้ใช้เงินเลยผู้กู้เอาเงินไปใช้เองทำไมผมต้องชดใช้ด้วยกฎหมายเพราะว่าไปค้ำประกันเขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้เป็นกฎหมายนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกันจากการที่นอกจากจะนำสืบได้ว่าเนี่ยผู้กู้เขามีที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับไปชี้เห็นนะอันนี้ก็อาจจะได้ให้เขาไปนำยึดเพื่อขายทอดตลาดได้อันนั้นก็เป็นไปได้ครับแต่จะอ้างว่าผมไม่ได้ใช้เงินเขาด้วยเขาเป็นคนเอาเงินไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการค้ำประกันเขาเรียกผัดกันค้ำเนี่ยอย่างเวลาไปกู้ธนาคารเขาให้ตั้งกลุ่ม5คนคนหนึ่งกู้อีก4คนค้ำประกันนะครับเวียนกันไปพอคนผู้กู้ไม่ใช้หนี้ปั๊บอีก4คนครับก็ต้องถูกฟ้องด้วยในฐานะของผู้ค้ำประกันซึ่งจะต้องร่วมกันชดใช้นะครับจนกว่าหนี้นั้นจะหมดเพราะนั้นการเป็นผู้ค้ำประกันนะครับมันก็ไม่ใช่ใจหลุดจากภาระหนี้สินนะครับต้องรับผิดชอบจนกว่าเขาจะชดใช้หนี้ได้หมดครับอันนี้คือเป็นหลักการทางกฎหมายครับมีหลายท่านได้ปรึกษาผมบางท่านขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ว่ามีอะไรจะโทรปรึกษานะครับก็ดังนั้นผมจะมอบเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านไว้ตรงนี้นะครับเผื่อท่านจะต้องการปรึกษาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมครับหมายเลข0811112978ก็ขอทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะครับเป็นโทรศัพท์สายตรงของผมเลยครับหมายเลข081
1112978ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกๆท่านนะครับท่านฟังครับขณะนี้เวลารายการกฎหมายจากสภาทนายความสักวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับผมทนายอู๊ดนพพดลกันหาวันนี้ขอลาไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนในวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ.2569รายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวภายในรั้วกำแพงและกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ของเพื่อนๆแกนนำและสมาชิกชมรมทูบีนำมาบันเรือนจำอำเภอลมสักของเราวันนี้พบกับผมนายธนงศักดิ์มาอาจแกนนำชมรมทูบีนำมาบันเรือนจำอำเภอลมสักเป็นผู้ดำเนินรายการครับและเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้คือการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของเรือนจำอำเภอลมสักครับโดยได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าทัศพลเวชสุขสมพรหรือที่เรียกกันว่าหมอกล้วยตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการได้ให้เกียรติมาพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและคุณหมอกล้วยในช่วงหน้าครับ

0: ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นี้หัวหน้าทัศพลเวชสุขสมพรหรือคุณหมอกล้วยก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับหมอกล้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหมอกล้วยครับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีการดำเนินการอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมทูบีนามวันเรือนจำอำเภอหล่มสักของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
1: ครับแนวทางการดูแลเบื้องต้นนะครับเมื่อมีผู้ต้องขังรายใหม่เข้ามาภายในเรือนจำนะครับการบริการด้านสุขภาพจะเริ่มต้นทันทีนะครับโดยมีการคัดกรองสุขภาพทางกายและก็สุขภาพทางใจนะครับแนวทางการดูแลนะครับผมเบื้องต้นนะครับเมื่อมีผู้ต้องขังรายใหม่นะครับเข้ามาภายในเรือนจำนะครับการบริการด้านสุขภาพเนี่ยจะเริ่มต้นในทันทีนะครับโดยมีการคัดกรองนะครับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับในที่นี้นะครับสุขภาพใจนะครับทางกรมราชทัณฑ์เราเองนะครับได้กำหนดแนวทางมาตรฐานที่ต้องดำเนินการนะครับและเครื่องมือแบบทดสอบนะครับทางสุขภาพจิตนะครับเป็นแบบคัดกรองนะครับคัดกรองโรคจิตนะครับแบบคัดกรองซึมเศร้านะครับแบบคัดกรองเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตอื่นๆนะครับเพื่อใช้นะครับในการคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องขังนะครับภายหลังนะครับเมื่อมีการคัดกรองแล้วนะครับเมื่อคัดกรองเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการประสานงานนะครับกับทางโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับซึ่งในที่นี้ของเรานะครับโรงพยาบาลแม่ข่ายจะเป็นโรงพยาบาลหล่มสักนะครับเพื่อดำเนินการนะครับตรวจวินิจฉัยนะครับกับโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับซึ่งในที่นี้โรงพยาบาลแม่ข่ายของเรานะครับจะเป็นโรงพยาบาลหล่มสักนะครับ

0: รูปแบบการรักษานะครับจะมีทั้งการนะครับให้ยานะครับผมและการบำบัดฟื้นฟูนะครับด้วยกระบวนการที่หลากหลายนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับโรคที่เกิดขึ้นแก่ผู้ต้องขังนะครับเช่นการให้คำปรึกษารายบุคคลครับผมการให้คำปรึกษารายกลุ่มนะครับการบำบัดรายบุคคลนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่จะค่อนข้างลงลึกไปทางด้านของจิตใจแล้วก็พฤติกรรมนะครับมากกว่าการให้คำปรึกษาเพียงเดียวนะครับผมการทำกิจกรรมบำบัดนะครับอย่างเช่นดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดศาสนาบำบัดนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายนะครับในการพัฒนาฟื้นฟูนะครับผมการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดนะครับเช่นการดูแลตนเองนะครับการฝึกอาชีพนะครับหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเนาะเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นะครับผมนอกจากงานบำบัดฟื้นฟูแล้วนะครับทางกรมราชทัณฑ์เองนั้นนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของผู้ต้องขังที่มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชนะครับได้มีการสนับสนุนนะครับงบประมาณนะครับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆนะครับเช่นกิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจำนะครับกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพจิตประจำปีนะครับสำหรับผู้ต้องขังทุกรายที่ต้องอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อผู้ต้องขังนะครับป่วยจิตเวชนะครับจะพ้นโทษนะครับทางเรือนจำของเรานั้นนะครับจะมีการประสานหน่วยงานนะครับในพื้นที่อย่างเช่นหน่วยงานสาธารณสุขนะครับหน่วยงานปกครองนะครับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับและก็หน่วยงานพัฒนาสังคมนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ต้องขังหลังจากกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับและเป็นการติดตามดูแลเพื่อลดโอกาสนะครับในการกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับในภายภาคหน้าครับการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ
1: ครับหมอกล้วยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของเรือนจำอำเภอหล่มสักจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวแทนชมรมทูบีนามวันเรือนจำอำเภอหล่มสักต้องขอขอบคุณหมอกล้วยมากๆครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมในช่วงหน้า

0: 爸。
1: รับได้ไงอ่ะรถล้มนี่ไงขอโทษนะสุขสันต์วาเลนไทน์นะ

ครับกลับเข้าสู่รายการในช่วงที่3ครับในวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำอำเภอหล่มสักจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฟังธรรมทุกวันอังคารของสัปดาห์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไพศาลศักดารามพระอารามหลวงจำนวน3รูปโดยมีนายเทวรุตสุนทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสักและผู้อำนวยการส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชายหญิงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประโยชน์ที่สมาชิกชมรมคาดว่าจะได้รับก็คือ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้บำเพ็ญกุศลและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหลักธรรมทางศาสนา 2. ผู้ต้องขังได้รับการส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามพระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษกลับสู่สังคมให้สามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและคุณอัสมาพรอาจสอนหรือหมอไนท์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการได้เป็นเกียรติมาอธิบายเกี่ยวกับโครงการราชทานปันสุขให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบในช่วงหน้าครับ

0: ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงที่4นี้คุณอัศมาพรอาจสอนหรือหมอไนก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับหมอไน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับหมอไนครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและมีประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำอพหลศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์กรมราชทัณฑ์มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตตาต่อผู้ต้องขังทุกคนและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังรวมไปถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกับประชาชนภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษยชนที่พึงได้รับค่ะทรงได้มีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้กับเรือนจำทัณฑสถานรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ทำให้เกิดผลดีและมีการเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่ายค่ะปัจจุบันผู้ต้องขังส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากแต่ในปัจจุบันนี้เรามีการบูรณาการในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนมีการร่วมมือกันแล้วหาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการเหล่านี้ที่เรือนจำอำเภอหล่มสักเนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษาทั้งหมด3สาขาค่ะจะมีแพทย์ทั่วไปทันตแพทย์จิตแพทย์จากโรงพยาบาลหล่มสักนอกจากนี้หากมีอาการมากขึ้นเราจะมีการส่งตัวผู้ต้องขังไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายตามที่แพทย์ได้ให้คำแนะนำค่ะจากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมาก็ทำให้มีแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพลงมาให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันซึ่งในกลุ่มปกติเราจะให้คำแนะนำในการดูแลตนเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนในกลุ่มที่สงสัยก็จะมีการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารการออกกำลังกายและมีการติดตามอาการทุก3เดือนและมีการสั่งยาโดยแพทย์และเภสัชกรค่ะในส่วนที่เกี่ยวกับโรคทางช่องปากหรือโดยเฉพาะฟันทางเรือนจำได้รับเครื่องมือพระราชทานเป็นยูนิตทำฟันและมีการส่งทีมทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้ามาถอนขูดหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดและการข้อฟันปลอมค่ะซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถรับประทานอาหารได้และมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นส่วนในกลุ่มของวัณโรคโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เข้ามาเอ็กซเรย์ให้อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีและมีผู้ต้องขังที่เป็นรายใหม่จะได้รับการคัดกรองเจาะเลือดเอ็กซเรย์4โรคได้แก่ HIV ซิฟิลิสตับอักเสบ C และตับอักเสบ B ในรอบเดือนนั้นค่ะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะค้นพบโรคได้ไวขึ้นและจะทำให้มีการเข้ารับการรักษาที่เร็วขึ้นค่ะในด้านของสุขภาพจิตเราก็ได้มีนักจิตวิทยาเข้ามาให้คำแนะนำเบื้องต้นและได้มีการดำเนินระบบเทเลเมดิซีนทำให้คุณหมอสามารถพูดคุยติดตามอาการของผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตได้ท ทำให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและจะมีการตรวจรักษาจิตเวชทางไกลเทเลไซโคทีทุกเดือนเดือนละ1ครั้งและทางจิตแพทย์จะได้มีการเข้ามาตรวจรักษาในเรือนจำรอบทุก6เดือนค่ะการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังมีการให้ความรู้ด้านการรักษาด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม6วันหรือ30ชั่วโมงก็จะมีการอบรมทางด้านฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Carekeeper ให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ต้องขังได้ดีขึ้นในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขได้มีแผนการในการบำบัดน้ำเสียโดยมีการใช้เป็นบ่อดักไขมันหรือการเติมจุลินทรีย์ลงไปในท่อระบายน้ำค่ะและยังมีการโครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลมีเจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาลไปฝากครรภ์ตรวจครรภ์ตามนัดการคลอดและการดูแลเด็กในเรือนจำต่อไปก็จะมีการคัดกรองมะเร็งของผู้ต้องขังหญิงเช่นการคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปีค่ะการบริการจัดการโรคติดต่อได้มีการตรวจคัดกรองและมีการทำห้องแยกโรคในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังและในส่วนของด้านการโภชนาการมีการจัดตารางอาหารในรอบเดือนโดยมีนักโภชนาการเป็นผู้ช่วยดูแลรอบเดือนตรวจสอบถึงความเหมาะสมของอาหารว่าผู้ต้องขังได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้ต้องขังหรือไม่ค่ะก็ขออธิบายโครงการราชทัณฑ์ปันสุขไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: ครับหมอนายก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขดังกล่าวของเรือนจำอพหลมศักดิ์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นตัวแทนของชมรมทูบีนดัมบวันเรือนจำอพหลมศักดิ์ต้องขอขอบคุณคุณอาสมาพรอาจสอนมากๆครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ

0: ครับกลับเข้าสู่รายการในช่วงที่5ครับโครงการ To Be Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกำหนดการประกวดผลงานชมรม To Be Number 1ประจำจังหวัดระดับภาคเหนือประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทางเรือนจำอำเภอลมศักดิ์ของเราได้จัดตัวแทนแกนนำชมรม To Be Number 1เดินทางไปร่วมแข่งขันการประกวดซึ่งเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน6คนประโยชน์ที่สมาชิกชมรมคาดว่าจะได้รับก็คือ1เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น2เพื่อให้สมาชิกชมรมได้พัฒนาศักยภาพทักษะมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ3เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด4เพื่อให้สมาชิกชมรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจครับแต่น่าเสียดายครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วกระผมตัวแทนของชมรม To Be Number 1เดินจำอำเภอหล่มสักต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังและขอให้กำลังใจกับทางรายการเดินจำพบประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มรายการจนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสุดท้ายนี้ขอมอบผลงานเพลงจากตัวแทนชมรม To Be Number 1เดือนจำอำเภอหล่มสักแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังครับกระผมต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ของสมาชิกชมรม To Be Number 1เดือนจำอำเภอหล่มสักของเรากันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการเดือนจำพบประชาชนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนผู้ต้องขังจากชมรม To Be Number 1 To Be ไทยหล่มของเรือนจำอำเภอหล่มสักวันนี้นำบทเพลงของสมาชิกชมรม To Be มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังชื่อเพลงว่า15บรรทัดถึงเธอ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮาพี่
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจั่งสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม
1: ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบอกเล่าข่าวเกษตรออกอากาศเวลา 16-17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ RBS 921.rtarf.mi.th พร้อม Facebook Live 921ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับเกษตรจ้าจ๋าเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์วันเสาร์ที่12เดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะคะภาคเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่11ถึง17กันยายน2569นะคะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน69นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่14ถึง17กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง37องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์80ถึง 90%ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชั่วโมงค่ะข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่14ถึง17กันยายน2569ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำนะคะสำหรับด้านพืชได้ค่ะให้ระวังโรคพืชนะคะเช่นโรคเน่าและในพืชตระกูลกล่ำและผักกาดนะคะ ค่ะส่วนด้านพืชสวนนะคะระวังแมลงศัตรูพืชเช่นมอดกาแฟเจาะผลในกาแฟค่ะด้านปศุสัตว์นะคะไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ร่มแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนด้านอื่นๆนะคะก็คือดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวสารด้านการเกษตรหลากหลายเรื่องมาบอกเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวสารด้านการเกษตรกันต่อในช่วงหน้านะคะ
2: พี่ดีเลยติดลูกเอ้ยเดี๋ยวเขามาเป็นพระลาน่ะเจ้าของกับสิบรอดที่แห่งดีๆเด้อ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันค่ะจะเป็นเรื่องขั้นตอนการฟื้นไร่นาสวนหลังน้ำลดนะคะหลักสำคัญเลยก็คือจะช่วยเรื่องการระบายน้ำให้ดีสำรวจก่อนจัดการแล้วก็ใช้วิธีผสมผสานค่ะในก่อนที่เราจะเข้าแปลงเนาะก็คือต้องรอให้ระดับน้ำปลอดภัยก่อนสวมรองเท้าบูทถุงมือแล้วก็ระวังไฟฟ้าสัตว์มีพิษและหลุมที่มองไม่เห็นนะคะส่วน4ขั้นตอนที่สามารถทำให้ทันทีเนาะเข้าพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเลยก็คือ1เปิดทางระบายน้ำค่ะมีการขุดร่องลอกทางน้ำลดน้ำขังค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการสำรวจและบันทึกค่ะก็คือแยกจุดรอดจุดเสียหายค่ะมีการถ่ายภาพวันที่ตำแหน่งและอากาศผิดปกติขั้นตอนที่3ค่ะจะเป็นการพื้นดินและรากค่ะรอดินมาค่อยเปิดผิวดินแล้วเอาตะกอนออกค่ะรวมไปถึงตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ยนะคะขั้นตอนที่4ค่ะหยุดการแพร่กระจายก็คือมีการแยกเศษพืชผิดปกติหรือเป็นโรคทำความสะอาดเครื่องมือและไม่ย้ายดินหรือต้นพันธุ์จากจุดพบโรคนะคะค่ะสำหรับพืชไร่นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีการคัดต้นเสียหายค่ะก็คือถอนต้นเน่าเก็บเศษพืชเป็นโรคหรือผิดปกติออก

พืชอาศัยโดยการใช้ชีวพันธุ์ที่ได้มาตรฐานมีความเหมาะสมและเลือกสารตามฉลากเท่านั้นค่ะค่ะต่อมาค่ะสำหรับนาข้าวค่ะจะต้องมีการประเมินระยะข้าวก่อนตัดสินใจนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการจัดระดับน้ำค่ะเปิดทางน้ำและรักษาระดับให้เหมาะกับระยะข้าวหลีกเลี่ยงน้ำลึกหรือขังต่อเนื่องนะคะส่วนขั้นตอนถัดมาค่ะก็คืออย่ารีบเร่งไนโตรเจนก็คือรอข้าวตั้งตัวและประเมินความเสียหายก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นอ่อนแอและโรคนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะมีการเดินสำรวจเป็นแนวตรวจหลายจุดของแป้งมองหาใบแผลไหม้กาบเน่าเพี้ยกระโดดนอนก่อและหอยเชอรี่ค่ะลดแหล่งสะสมก็คือมีการเก็บวัชพืชทำความสะอาดคันนาและไม่ปล่อยน้ำจากแปลงที่เป็นโรคสู่แปลงอื่นๆนะคะส่วนไม้ผลค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีการเปิดโคลนและทรงพุ่มค่ะมีการเอาตะกอนออกจากคอรากตัดกิ่งหักกิ่งป่วยผลที่หนักต้นและใช้ไม้ค้ำยันค่ะต่อมานะคะคืองดเหยียบย่ำงดพรวนดินและยังไม่ใส่ปุ๋ยเข้มข้นจนเห็นการฟื้นของรากและยอดค่ะรวมไปถึงมีการเฝ้าระวังค่ะก็คือโรครากเน่าโคนเน่ายางไหลกิ่งแห้งผลเน่ารวมไปถึงมอดหรือหนอนเจาะลำต้นนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะมีการจัดการเฉพาะจุดก็คือตัดส่วนที่ป่วยทำความสะอาดแผลเครื่องมือแล้วก็ใช้ไตรโคโดมาหรือสารขึ้นทะเบียนตามคำแนะนำนะคะค่ะอย่างต่อมานะคะจะมีการใช้ชีวพันธุ์ให้ถูกชนิดถูกจังหวะแล้วก็ตรงสัดตัวก็คือจะมีใช้กัน3ตัวก็คือมีไตรโคโดมาบาซิลัสหรือ BS นะคะชีวพันธุ์กำจัดแมลงค่ะอย่างไตรโคโดมาค่ะก็คือจะใช้หัวเชื้อสดราดหรือหว่านลงดินและโคนต้นค่ะ 1-2 กิโลต่อไร่ถ้าเป็นไม้ผลก็ประมาณ 50-100 กรัมต่อ1ต้นค่ะซ้ำทุกๆ 7-15 วันหลังระบายน้ำและดินเริ่มโป่งไม่ใช้พร้อมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะแต่โคเรมาเนาะค่ะต่อมาค่ะบาซิลัสค่ะจะมีการพ่นก็คือ 20-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหากโรครุนแรงพ่น2ครั้งห่าง 3-4 วันหรือทุกๆ7วันช่วงฟื้นฟูนะคะตอนนี้เนาะให้ใช้ให้ตรงกับโรคและพืชหลีกเลี่ยงสารฆ่าแบคทีเรียค่ะสำหรับการใช้บาซิลัสหรือ BS นะคะค่ะต่อมาค่ะชีวพันธุ์กำจัดแมลงหรือ BT นะคะก็คือ 30-50 กรัมหรือ 20-40 ซีซีค่ะต่อน้ำ20ลิตรใช้ทุกๆ 5-7 วันเมื่อพบหนอนเชื้อราแมลงก็คือให้ใช้ตามชนิดเป้าหมายนะคะค่ะต่อมาค่ะมีการเฝ้าระวัง14วันค่ะอย่างวันที่1-3 นะคะมีการทำแผนที่จุดเสี่ยงแยกต้นป่วยตรวจกลิ่นรากเนื้อเยื่อและรอยแผลค่ะส่วนวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็คือกลับไปจุดเดิมซูมจุดใหม่ตรวจการลุกลามยอดใหม่การตรวจดูแมลงและสภาพการระบายน้ำค่ะอย่างวันที่8ถึงวัน14นะคะก็คือมีการเทียบภาพค่ะจำนวนจุดป่วยประเมินซ้ำหลังจัดการและแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการพบการระบาดเพิ่มขึ้นนะคะก็คือถ้าเราพบเร็วก็สามารถหยุดการระบาดได้เร็วค่ะส่วนแนวทางสำหรับชีวพันธุ์ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะต้องตรวจชนิดผลิตภัณฑ์ฉลากและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนใช้งานได้ค่ะค่ะต่อมาค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงสิงค่ะถือว่าเป็นศัตรูข้าวระยะออกรวงนะคะคือเราจะรู้จักกันในเป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในระยะที่ข้าวเริ่มสร้างเมล็ดนะคะรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตนะคะก็คือระยะไข่ก็คือช่วง7วันค่ะไข่จะมีสีน้ำตาลแดงเข้มรูปร่างคล้ายจานมักวางเรียงเป็นแถวบนใบข้าวค่ะส่วนระยะตัวอ่อนค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 วันค่ะจะมีสีเขียวแค่น้ำตาลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตัวอ่อนจะมีด้วยกัน5ระยะนะคะส่วนในช่วงระยะ

ตัวเต็มวัยค่ะ 30-50 วันนะคะรูปร่างจะเพียวยาวประมาณ15มิลลิเมตรลำตัวด้านบนจะเป็นสีน้ำตาลด้านล่างจะเป็นสีเขียวค่ะหนวดยาวเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยจะมีการปล่อยกลิ่นเหม็นออกมานะคะลักษณะของการทำลายค่ะจะมีการดูดกินน้ำเลี้ยงระยะน้ำนมตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าวส่วนระยะเป็นน้ำนมดูดกินได้ทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแข็งนะคะผลกระทบต่อผลผลิตค่ะส่งผลให้เมล็ดรีบไม่สมบูรณ์ผลผลิตลดลงและเสียคุณภาพเมื่อนำไปสีเมล็ดจะแตกหักง่ายค่ะสำหรับการป้องกันและการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออย่างแรกเลยมันสำรวจแป้งและใช้สวิงโฉบนะคะก็คือสำรวจแป้งอย่างสม่ำเสมอหากพบตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงสิงให้ใช้สวิงนำมาทำลายค่ะขั้นตอนที่2ค่ะการจัดการแปลงนาหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์และกำจัดวัชพืชในนาข้าวคันนาและรอบๆแปลงนาค่ะขั้นตอนต่อมาคือใช้กับดักล่อค่ะอาจจะเป็นเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวเพื่อล่อตัวเต็มวัยของแมลงสิงเข้ามาทำลายนะคะค่ะเมื่อกี้เราทำความรู้จักไปกับแมลงสิงแล้วเนาะต่อมาเราจะมาทำความรู้จักกับหนอนด้วงกินรากในข้าวโพดค่ะตอนนี้ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็คือมีการเฝ้าระวังการระบาดของหนอนด้วงกินรากในข้าวโพดนะคะค่ะตอนนี้เนาะคือขอให้เกษตรกรมันสำรวจแป้งปลูกข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอหากพบการเข้าทำลายของหนอนด้วงกินรากดำเนินการป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตนะคะเรามาจะมาทำความรู้จักกันก่อนเนาะสำหรับหนอนด้วงกินรากนะคะระยะตัวหนอนของหนอนด้วงกินรากค่ะมักอยู่ในชั้นดินลำตัวสีขาวครีมหัวสีน้ำตาลแดงจะเป็นรูปตัว C ค่ะอยู่ในดินรอบๆรากและกัดกินรากของต้นข้าวโพดค่ะส่วนลักษณะอาการและการทำลายนะคะเนื่องจากหนอนด้วงกินรากค่ะอาศัยอยู่ใต้ดินและกัดกินรากของต้นข้าวโพดเกษตรกรเราจึงมักไม่เห็นตัวแมลงได้โดยตรงแต่สามารถสังเกตอาการของต้นข้าวโพดได้ดังนี้ค่ะอย่างระยะแรกนะคะต้นข้าวโพดค่ะจะเริ่มมีอาการใบเหลืองเหี่ยวเฉาคล้ายกับการขาดน้ำหรือขาดธาตุหรือการขาดธาตุอาหารค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกหรือดินจะมีความชื้นก็ตามนะคะก็คือจะยังมีอาการใบเหลืองเหี่ยวเฉานั่นเองค่ะส่วนระยะรุนแรงนะคะระบบรากค้ำจุนและรากฝอยถูกทำลายจนหมดทำให้ต้นข้าวโพดแคะแกรนเติบโตช้าและหักหลุมได้ง่ายมากเมื่อมีลมพัดแรงก็คือจะมีอาการต้นล้มพับลงไปนะคะส่วนการยืนยันเนาะหากพบต้นที่มีอาการข้างต้นค่ะให้ลองถอนต้นหรือขุดบริเวณโคนต้นลึกลงไปประมาณ 10-20 เมตรก็จะพบตัวหนอนด้วงกินรากค่ะสำหรับแนวทางป้องกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการมันสำรวจแป้งอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการใช้ชีววิธีค่ะจะเป็นการฉีดพ่นด้วยเชื้อราเมตาไรเซียมค่ะอัตราส่วนในการใช้นั่นก็คือใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะขั้นตอนที่3ค่ะมีการไถตากหน้าดินก่อนปลูกพืชให้ทำการไถพรวนลึกและตากดินทิ้งไว้ 7-14 วันค่ะการทำแบบนี้จะคือเราจะเป็นการพลิกตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาด้านบนค่ะส่วนขั้นตอนที่4ค่ะจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยคอกดิบค่ะอย่างเช่นขี้วัวขี้หมูที่ยังไม่ผ่านการหมักจนเย็นนะคะสำหรับคำแนะนำการป้องกันกำจัดค่ะก็คือใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกลุ่มวิชาการเกษตรดังนี้ค่ะอย่างกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่ม2ฟิโพนิลค่ะ 5% อัตราก็คือ80 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะกลุ่มที่1เบนฟูราคาร์บนะคะ 20% อัตรา80 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะกลุ่ม28คอเรนทามีดิโพนะคะ 5.17% เนาะอัตราจะอยู่ที่30ต่อน้ำ20ลิตรค่ะส่วนเป็นชนิดเม็ดนะคะก็คือจะใช้เมื่อดินมีความชื้น
ุ่ม2ฟิโพนิลค่ะ 0.3% ในอัตรา 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ควรดำเนินการก่อนมีฝนตกหรือหลังให้สารควรให้น้ำทันทีนะคะค่ะแล้วก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวสารเรื่องการเกษตรในช่วงที่2เนาะแต่เนื้อหาของเราทั้งหมดในรายการนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่เรื่องแมลงดีในระบบนิเวศแล้วก็รวมไปถึงวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ในช่วงหน้าฝนกันค่ะค่ะสำหรับแมลงดีในระบบนิเวศนะคะในสภาวะโลกแปรปรวนค่ะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะส่งผลต่อการอยู่รอดของแมลงศัตรูธรรมชาติค่ะอย่างเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นความแห้งแล้งฝนตกหนักผิดฤดูกาลและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วค่ะคืออาจจะแบบร้อนไปเลยแล้วก็ฝนตกก็ตกไปเลยเนาะค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตสูญเสียแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและอาจทำให้ศัตรูพืชเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วค่ะเพราะขาดตัวควบคุมตามธรรมชาติจนเกิดการระบาดรุนแรงในแปลงปลูกค่ะเกษตรกรต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้นค่ะดังนั้นเราจำเป็นต้องมีแนวทางการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติดังนี้ค่ะอย่างข้อแรกเลยค่ะก็คือลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่ำใช้เท่าที่จำเป็นจะพ่นเฉพาะจุดและก็พ่นเฉพาะเมื่อพบการระบาดระดับที่ต้องควบคุมนะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะก็คือมีการเพิ่มความหลากหลายของพืชค่ะปลูกพืชหลากหลายชนิดหรือพืชดอกแซมในแปลงนะคะพืชดอกค่ะจะช่วยเป็นแหล่งอาหารเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานและเกสรค่ะสำหรับตัวโตเต็มวัยของแมลงตัวห้ำและตัวเบียร์นะคะถือว่าเป็นแมลงศัตรูของธรรมชาติเนาะค่ะส่วนขั้นตอนที่3ค่ะมีการรักษาและเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะก็คือมีการปลูกพืชคลุมดินพุ่มไม้ไว้เป็นที่อยู่ของแมลงนะคะส่วนข้อที่4ค่ะมีการรักษาความชื้นในระบบนิเวศค่ะใช้วัสดุคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียน้ำจัดการน้ำในแปลงอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้พื้นที่ปลูกแห้งหรือชื้นจนเกินไปค่ะส่วนขั้นตอนที่5นะคะมีการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยใช้วิธีผสมผสานหรือ IPM นะคะส่วนขั้นตอนที่6ค่ะมีการหลีกเลี่ยงการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คือมีการงดการเผาตอซังหรือเศษพืชในแปลงค่ะเพราะถือว่าเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยและตัวอ่อนของแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะสรุปเลยก็คือการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติภายใต้สภาวะโลกแปรปรวนนะคะช่วยเพิ่มอากาศช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของแมลงเหล่านี้ค่ะโดยการรักษาแหล่งอาศัยแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากสารเคมีและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ระบบนิเวศเกษตรมีความยั่งยืนและสามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะอาจจะเป็นวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ในช่วงหน้าฝนไม่ให้เสื่อมคุณภาพนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่หลายพื้นที่มีความชื้นในอากาศสูงแม้เมล็ดพันธุ์จะดูแห้งจากภายนอกแต่ถ้าเราหากเก็บรักษาไม่เหมาะสมค่ะเมล็ดอาจจะดูดความชื้นกลับเข้าไปส่งผลให้ความงอกค่ะลดลงเกิดเชื้อราหรือเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธีจึงช่วยรักษาคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการนำไปเพาะปลูกในฤดูการถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมใช้งานได้แม้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่สมบูรณ์ค่ะควรเลือกต้นที่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลงมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์และปล่อยให้แมลงแก่จัดตามธรรมชาติค่ะเพราะเมล็ดที่พัฒนาเต็มที่ค่ะจะมีอาหารสะสมมากกว่าส่งผลให้มีความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้าดีกว่าค่ะ ส่วนวิธีที่2ค่ะก็คือการตากลดความชื้นก่อนเก็บนะคะหลังเก็บเกี่ยวแล้วควรนำเมล็ดไปผึ่งหรือตากในที่อากาศถ่ายเทมีแดดอ่อนหรือใช้ลมช่วยเป่าให้แห้งหลีกเลี่ยงการตากบนพื้นซีเมนต์ที่ร้อนจัดหรือกลางแดดแรงเป็นเวลานานๆ นะคะเพราะอาจจะกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดซึ่งโดยทั่วไปค่ะเมล็ดที่เก็บรักษาระยะยาวควรมีความชื้นประมาณ 8-12% แล้วแต่ชนิดพืชแล้วแต่ชนิดของพืชอีกทีนะคะค่ะวิธีที่3ค่ะบรรจุในภาชนะที่ป้องกันความชื้นค่ะหลังเมล็ดแห้งดีแล้วควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทค่ะอย่างเช่นขวดแก้วมีฝาปิดกล่องพลาสติกแบบซีลกล่องซิปล็อกคุณภาพดีหรือถุงฟอยล์สำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะโดยสามารถใส่สารดูดความชื้นเพื่อช่วยลดความชื้นภายในภาชนะและยืดอายุการเก็บรักษาค่ะส่วนวิธีที่4ค่ะก็คือเก็บในที่เย็นแห้งและไม่โดนแสงแดดค่ะอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุของเมล็ดพันธุ์นะคะควรเก็บไว้ในที่อากาศเย็นแห้งและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะไม่ใส่ในช่องแช่แข็งเนาะโดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ในภาชนะหรือถุงที่ปิดสนิทพร้อมใส่สารดูดความชื้นเพื่อป้องกันการควบแน่นของไอน้ำและลดการดูดความชื้นกลับเข้าไปในเมล็ดค่ะหากไม่มีตู้เย็นก็สามารถเก็บไว้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ค่ะอุณหภูมิค่อนข้างคงที่และอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องครัวค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะวิธีที่5ค่ะติดฉลากทุกครั้งก็คือควรระบุข้อมูลให้ครบไม่ว่าจะเป็นชื่อพืชสายพันธุ์วันที่เก็บแหล่งที่เก็บเมล็ดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราวางแผนการเพาะปลูกและเลือกใช้เมล็ดที่ยังมีคุณภาพได้ง่ายมากขึ้นค่ะส่วนวิธีที่6ค่ะก็คือการตรวจสอบเมล็ดเป็นระยะในช่วงหน้าฝนค่ะควรเปิดดูเมล็ดทุกๆ 1-2 เดือนหากพบเชื้อรากลิ่นอับหรือเมล็ดเริ่มเปลี่ยนสีควรแยกออกทันทีเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังเมล็ดชุดอื่นนะคะค่ะส่วนวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการทดสอบความงอกก่อนนำไปปลูกก่อนเพาะปลูกจริงควรสุ่มเมล็ดประมาณ 20-100 เมล็ดมาทดสอบความงอกบนกระดาษชื้นหรือวัสดุเพาะเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์การงอกหากความงอกต่ำกว่ามาตรฐานอาจเพิ่มอัตราการหว่านหรือเตรียมเมล็ดชุดใหม่แทนได้ค่ะการเก็บเมล็ดพันธุ์ในช่วงหน้าฝนนะคะไม่ได้มีการนำเมล็ดใส่ถุงแล้วเก็บไว้แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ลดความชื้นก่อนจัดเก็บใช้ภาชนะที่ป้องกันความชื้นเก็บในที่เย็นและแห้งพร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะเพียงเราใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้นะคะก็จะช่วยรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอกและลดการสูญเสียก่อนถึงฤดูเพาะปลูกครั้งต่อไปได้นั่นเองค่ะค่ะข่าวสารด้านการเกษตรที่เกษตรอาจารย์ได้มาบอกเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะวันนี้เราได้รับข่าวสารด้านการเกษตรไปหลากหลายเรื่องเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเกษตรอาจารย์จะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการบอกเล่าข่าวเกษตรซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาประมาณ 16-17 นาฬิกาทุกๆวันเสาร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ rbs921.rtarf.mi.th พร้อม Facebook Live 921ค่ะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกษตรอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ประกาศประกาศนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเด้อตอนนี้บักดิดมันเป็นโรคตับครูบ่อนุญาตให้ผู้ใดส่วนบักดิดกินเหล้าเด็ดขาดถ้าครูฮู้ครูสินำเมียนสวยหมด

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮาปีนี
2: ้พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะเจอกันอีกแล้วเด้อ7วันเต็มๆไม่เว้นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวว่ากันอย่างนั้นเนาะพบกันที่เดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921อยู่ที่อำเภอลำเกานี่แหละจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับในระบบ FM ก็99เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM ก็972กิโลเฮิรตซ์นะครับเนาะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถเปิดฟังได้7วันเลยในการนี้สะดวกสบายนะคุยกันแบบพี่ๆน้องๆฟังกันแบบไม่มีวิชาการมาแทรกมากนักวิชาพื้นถิ่นวิชาลูกทุ่งกันอย่างนี้แหละเข้าออกเข้าใจกันง่ายๆเลยใช่ไหมลงเนื้อลงตัวนะครับเรื่องเศรษฐกิจเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงสินค้ามันขึ้นสินค้ามันลงคุยกันได้นะครับน้ำมันแพงไหมอะไรต่างๆนานารบกันที่แถวตะวันออกกลางมีผลต่อความเป็นอยู่ของเราในเรื่องการค้าการขายกันยังไงบ้างก็คุยกันนะครับเอามาพูดมาคุยกันทุกวันแหละในเรื่องความเป็นอยู่ก็เหมือนกันในสังคมนะก็อยู่กันยังไงในเรื่องราวของกรณีทิศทางข่าวโด่งข่าวดังในช่วงนี้คืออะไรบ้างเอากลายกันไปในทิศทางว่าต้องรู้ต้องทราบกันไปอย่างนั้นว่าแม่พี่น้องก็บอกว่าจะทราบแต่เรื่องดีแต่บางครั้งเรื่องร้ายก็น่าจะทราบไปบ้างนะครับเนาะเรื่องก่อนดื้อนะหลวงพี่หลวงพ่อของเราเห็นไหมเอาอีกแล้วนะครับเป็นข่าวโด่งดังอีกแล้วน่าเชื่อถือเลยจะนี่จะว่าโอ้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำเอาอีกแล้วนะครับเนาะร้องกากากาบินเข้าวัดอย่าใส่สีมาอะไรคือร่วงทันทีนะครับเลยกลายเป็นว่าเป็นข่าวดังอีกแล้วก็ต้องรู้ต้องทราบไปบ้างนะครับบางครั้งบางคราวในเราก็ต้องมีสติเนาะในการที่จะอยู่ในสังคมนั่นคือข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านเมืองต้องพูดต้องคุยกันนะครับในเรื่องราวของเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีนะก็ทำอะไรกันบ้างนะในเรื่องความเป็นอยู่ในพื้นถิ่นพื้นสถานที่อาศัยของเราเนี่ยก็พูดมาคุยกันทุกวันนะครับเรื่องความทันสมัยของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของทำฟาร์มโซลาร์เซลล์เอาแสงอาทิตย์นะรวมแผงกันเยอะๆแยะๆแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไปขายให้พี่ๆน้องๆได้ใช้กระแสไฟฟ้ากันนะไม่ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีเอาน้ำมงน้ำมันมาใส่เครื่องแล้วปั่นเหมือนสมัยเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเขื่อนเนี่ยนั่นคือความทันสมัยเป็นเขื่อนปล่อยน้ำลงมาปั่นไดนาโมแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าขายกันนะครับเนาะหนุกหนานเลยพ่อแม่พี่น้องบางคนนี่ก็ยังงงๆอยู่เอาแสงอาทิตย์ใส่แผงโซลาร์เซลล์เอามาทำเป็นพลังงานไฟฟ้ามันจะแหงมาเนาะว่ากันรู้สึกว่าไม่น่าจะช็อตตายนะลองดูสิหงายท้องหงายไส้ด้วยมันเป็นไฟฟ้าธรรมดานี่แหละนะพอหลังจากที่เขาไปดัดลงดัดแปลงแล้วธรรมดาต้องไม่ดัดแปลงนี่ตรงๆนี่แรงกว่าที่เอาไปแปลงแล้วเด้พอกับไฟฟ้าแรงสูงเลยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือนวัตกรรมนะครับเอามาเล่าสู่ฟังเหมือนกันผ่านรายการนี้แล้วลืมซะไม่ได้ก็คือในเรื่องราวของเกี่ยวกับในดินฟ้าอากาศเนี่ยต้องดูกันนะครับเนาะครึ้มแล้วนั่นน่ะช่วง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนี่ยก็ข่าวทำรายการก็ข่าวเล่าเรื่องเห็นไหมฟังกันได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่แหละช่วงนี้ถ้า5โมงแรงเนี่ยครึ้มแล้วนะเพราะว่าเมฆฟ้าไม่ฝนมาบังในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราพอสมควรลมกันโชคแรงอีกต่างหากว่าไหมพี่น้องและแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บคลื่นครานก็มีนะประมาทไม่ได้นะกับรัมมาศูนย์กับไอ้เมฆคลาเนี่ยเรื่องปรังลงมาได้นะฮะได้เรื่องได้ความทุกครั้งเลยแม่นซะด้วยบางครั้งพาถือว่าโอเคถ้าไม่ถูกผู้คนแต่ถ้าผูกผู้คนขึ้นมานี่อายาส่วนมากก็เล่นชนิดว่าอาการหนักว่ากันอย่างนั้นเนาะไอ้นั้นคือฟ้าผ่าดูดีๆสื่อล่อฟ้านะอันตรายนะครับอากาศเพชรบูรณ์บ้านเราเป็นอย่างนี้เนาะฝนตกในหลายต่อหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วปรับก็มีบางที่ก็ได้น้ำได้ท่านะแต่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยนะนี่คือในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในเพชรบูรณ์บ้านเราในเขตกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่อยู่รอบๆนั้นเขาเรียกปริมณฑลนะเนาะเมื่อกี้โทรก็ไปหาลูกหลานในนนทบุรีมีฝนนะมีลมด้วยว่าอย่างนั้นก็รู้สึกว่าในย่านของพระราม2ทางที่จะไปทางภาคใต้นะทางที่จะไปทางเพชรบุรีทางนู่นละล่องไปเพชรเกษมน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแถวนั้นก็มีฟ้ามีฝนอยู่ขับรถระวังเด้อว่างั้นเนาะนี่แหละอากาศเป็นอย่างนั้นก็เลยดูคู่กับพยากรณ์อากาศไปด้วย
ทะเลในอ่าวไทยและอันดามัน 1-2 เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งเอาเรื่องอยู่นะว่าอย่างนั้น คลื่นแรงเพราะมีฝนตกนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่ฟังผ่านรายการวันนี้เนาะ

บางครั้งพ่อแม่พี่น้องที่รักครับในช่วงของการทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพการเกษตรเนาะรัฐบาลเขาก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนงานที่ก็มีการดูแลกันอยู่ในเกี่ยวกับพืชภัยในพืชในผักในสัตว์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะส่วนมากก็ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของงานปกครองร่วมด้วยนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนานาร่วมด้วยก็คือเรื่องของการทำประกันภัยของพืชผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะในภาคการเกษตรเนี่ยเนาะก็น่าทำนะพูดก็พูดนะไร่ละกันเลยเอาเกิดอะไรขึ้นมามีสินไหมทดแทนชดเชยให้แล้วบางปีเนี่ยรัฐบาลเขาเสียค่าเบี้ยประกันให้อีกนะส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานานะครับถ้ามีเรื่องราวของเกี่ยวกับทำประกันภัยพืชผลนะคือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทำแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นปัจจุบันในเรื่องราวของส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะขึ้นทะเบียนในเรื่องราวของเกษตรกรไว้ให้ลงตัวนะครับให้เป็นปัจจุบันทุกปีเนาะเนี่ยตัวนี้ยืนยันดีที่สุดเลยเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสามารถนำไปใช้สิทธิ์ในการทำประกันพืชผลนะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรเรื่องอะไรก็ตามที่เขามีการรับทำประกันนะเนาะทำข้าวโพดทำยาสูบทำยางพาราอะไรต่างๆนี่แหละเนาะที่เขามีการประกันพืชผลไร่ละเท่าไหร่ถ้าเกิดเสียหายด้วยโรคนะที่ว่าเกิดกับพืชกับสัตว์เนี่ยเขาจะจ่ายในทิศทางเบี้ยประกันยังไงเขาก็จะแจ้งให้ทราบเนาะบางปีรัฐบาลก็ช่วยเสียค่าเบี้ยประกันให้ครึ่งหนึ่งนะสมมุติว่าในเรื่องราวของทำไร่ละพันพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเสียเบี้ยประกันไร่ละพันสมมติว่าเนาะรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งก็คือ500เราออกเอง500เนี่ยมันก็ดีนะบางเรื่องบางราวอยากให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันไว้นะในทุกเรื่องทุกราวที่เขาเปิดให้ขึ้นน่ะในพืชผลทางการเกษตรที่เรามีการปลูกกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในครอบครัวของเราเนาะตัวนี้สำคัญนะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโหเพื่อนรับกันรึมที่ทำประกันกันไว้เรานั่งมองซ้ายมองขวาเคว้งเลยเนาะรู้อย่างนี้ทำแล้วว่าอย่างนั้นเนี่ยบรรลัยแล้วเพื่อนรับกันไปหนุกหนานแล้วตะข่าวเอ้ยเนาะลงเนื้อลงตัวเลยเนี่ยถ้าทำเนี่ยโอ้ยบายใจแล้วล่ะนี่ตอนนี้เพื่อนเอาไปกินกันผงกลางแล้วตะข่าวเราไม่ได้ทำไว้คิดว่ามันไม่น่าจะได้จริงว่ะเป็นแนวนั้นด้วยอีกเพราะฉะนั้นทำไว้นะตัวนี้นะประกันภัยพืชผลนะครับแล้วก็อย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันไว้กับกรมส่งเสริมทางเกษตรการเกษตรเนาะที่เขามีการให้บริการกันทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะทั่วประเทศไทยนี่แหละเนี่ยจำคำโกขาวไว้เด้อนี่หลายต่อหลายพืชผักพืชผลที่เขามีการรับรองกันไว้ลองไปศึกษาดูนะตัวนี้สำคัญเลยนะครับสกิดมาจากหลายต่อหลายพื้นที่นะบอกว่าตะเขาเอ้ยเอาเรื่องนี้มาพูดบ้างเถอะนะเพื่อนข้างบ้านบางครั้งเนี่ยมองเราได้รับเบี้ยสินไหมทดแทนจากประกันพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาสกิดว่าทำยังไงถึงได้ว่าอย่างนั้น จบเลยนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะมาเล่าสู่ฟังเถอะ

มาดูในเรื่องราวของลดต้นทุนการผลิตกันสักหน่อยไม่ว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เนาะมันแพงเนาะว่ามันแพงจังอะแล้วเราทำเกี่ยวกับเรื่องกรณีเป็นการค้าเนี่ยถ้าเกิดหวังผลกำไรให้ดีมันต้องลดต้นทุนการผลิตทุกเรื่องทุกราวอะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะสารพัดที่มีต้นทุนกันพอสมควรนะทุกเรื่องทุกราวเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันสูงมันมีปัจจัยโยงมาจากในทิศทางที่ว่ามันเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วมันทำให้ต้นทุนการผลิตในการขนส่งมาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรก็ตามขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยก็สามารถทำใช้เองได้นะครับศึกษาดูเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือนะจะทำปุ๋ยพืชตรงพืชสดนำปุ๋ยกรณีอินทรีย์ปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะเนี่ยทำได้หมดแหละหรือว่าทำปุ๋ยเคมีสั่งตัดใช้เองลองศึกษาดูบอกลบคูณหารแล้วมันคุ้มไหมนะบางทีก็ทำใช้ปุ๋ยมากก็ทำไปตามจำนวนที่เราต้องการใช้ใช้ปุ๋ยน้อยก็ทำเท่าที่เราเห็นสมควรว่าต้องจะไปทำกี่กิโลหรือทำปริมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามที่เราใช้งานนะถ้าเราไม่ใช้เราก็เหลือเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่ในกรณีตอนที่เราจะใช้อีกผสมมานะที่เช่นปุ๋ยสั่งตัดอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ขาวก็ได้ไปดูผู้ที่ปลูกพืชปลูกผักกันด้วยบางครั้งเนี่ยผักเนี่ยจะเอาเมล็ดรั่วเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะใส่ลงไปในดินเลยเหมือนสมัยเก่าโบราณเนี่ยก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของทิศทางเป็นเชิงพาณิชย์หรือค้าขายเนาะก็ยังไงก็ได้แต่ถ้าจะให้ต้นทรงต้นสวยและคุณภาพออกมาดีจากเบี้ยผักที่ว่าลงเนื้อลงตัวก็ต้องใส่ในดินปลูกในดินเพาะนะที่ต้องใส่เข้าไปในแผงที่เขาเพาะกล้าเนาะพีสมอสเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีดินที่ว่ามีธาตุอาวงธาตุอาหารจากกรณีจากเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปปั๊บขึ้นมาปุ๊บสามารถที่จะเลี้ยงให้แข็งแรงแล้วหลังจากนั้นพอสู่ข้าวการลงแปลงได้ก็เอาจากไอ้นั่นแหละเบี้ยที่เพาะพันกล้านั่นแหละเนาะ

นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเองได้นี่ครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่ราคา400ก็ต้นทุนบวกลบคูณหารแล้วก็ประมาณ200นะถ้ากระสอบละประมาณ 1,000 ก็ประมาณ500นะทุนไม่ละนั่นนะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับดินเพาะเมล็ดพันธุ์หรือว่าเมล็ดผักอะไรต่างๆนานากันเรียบร้อยแล้วก็มาทำแปลงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเพาะนะต้นกล้าขายโอ้ใหญ่โตมโหฬารมาดูทีเถอะนะแถวในลำสักลำเกาก็มีกันอยู่ตอนนี้ผู้ที่จะมีการปลูกยาสูบปลูกพืชปลูกผักต่างๆนานาตอนนี้ไปซื้อจากแปลงที่เขาเพาะขายกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าต้นกล้ามันมีคุณภาพนะต้นกล้าที่เอาจากไอ้ถาดที่ว่าเพาะเบี้ยนะเออมันค่อนข้างมีคุณภาพถ้าเราไปเพาะเองถ้าไม่มีคุณภาพก็เจอหอยเคี้ยวหนุกหนานกันอย่างนั้นก็ถือว่าจบแล้วนี่มันโตเร็วว่อมว่อมว่อมว่อมหอยกินไม่ทันแล้วนะบางทีเนาะด้วยดวงดินด้วยต่างๆนานาเนี่ยนะสำคัญนะครับตัวนี้นะดูดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะนี่ยกตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งให้พ่อพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไม่เน้นเรื่องของกรณีต้นทุนการผลิตนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่าลืมคิดค่าแรงตัวเองลงไปด้วยเด้อมันคุ้มไหมจุดคุ้มทุนในการที่ทำธุรกิจนะครับบวกลบคูณหารแล้วนะค่าใช้จ่ายจดไว้เลยเท่าไหร่ขายผลผลิตได้เท่าไหร่นะนั่นแหละในเรื่องเรากำไรจะได้มากน้อยขนาดไหนมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมลองดูนะตัวนี้นะครับลองดูนะครับลองคิดดูในเรื่องราวของอาชีพที่เราทำอยู่ว่าเราต้องลดต้นทุนการผลิตส่วนไหนทำยังไงถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้

าดูความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารในโลกเราหน่อยตอนนี้เนาะโอ้รายพรมแดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอามาอยู่แล้วล่ะนะโอ้ตามไม่ทันแล้วล่ะลงเนื้อลงตัวเลยบางครั้งเนี่ยต้องเลือกใช้ให้ดีๆเด้อไอ้ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตั้งสติให้ดีมันเจริญเท่าเหลือเกินมันทันสมัยเท่าเหลือเกินสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องทุกราวสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ขั้วลบและขั้วบวกนะถ้าเราใช้ในทิศทางของกรณีเหรียญสองด้านอย่างที่ว่าเนี่ยเอานั้นเมื่อกี้เทียบกับขั้วลบและขั้วบวกหัวหรือก้อยให้เราเลือกใช้ออกเกี่ยวกับความทันสมัยของระบบดิจิทัลหรือโลกออนไลน์เนาะเออนี่แหละมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวของตลอดวิวาทฆ่ากันตายทุบกันตายนะมีเรื่องเกี่ยวกับทิศทางสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มันเกิดขึ้นนะเนาะโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเห็นไหม

อะไรกันนี่แหละนะมาจากการติดต่อกันเร็วเกินผ่านระบบมือถือเมื่อก่อนหนุ่มสาวกว่าจะจีบกันได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจดหมายไม่รู้ว่าสมุดหน้ากลางส่วนมากน้องเมื่อก่อนจีบทางหน้ากลางน้องหมดเป็นปึ้งๆเดี๋ยวนี้แค่วันเดียวรู้เรื่องโทรเข้าไปส่งหัวใจใส่มานะส่งกรณีใส่ไว้สักสี่ห้ารูปหัวใจอย่างนี้สักพักก็เอาตอบรับกันแล้วนัดเจอกันแล้วจบกลายเป็นเรื่องดีก็ดีไปเรื่องไม่ดีก็ตามที่เป็นข่าวดูนั่นนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินะเดี๋ยวนี้แอปสารพัดและแอปหาโกงแอปหาคู่แอปสารพัดที่จะเป็นกันอยู่นะนี่เรื่องราวของกรณีถ้าเราไม่ยับยั้งชั่งใจเนี่ยนะมันจะทำให้เรรวนได้เหมือนกันนะใช้ในทางที่ถูกก็สิ่งดีๆตามมาเยอะแต่ถ้าใช้ในสิ่งที่ผิดเนี่ยโอ้มหันต์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกกันอย่างนี้เลยเรื่องจริงเลยนะหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือเห็นไหมมันก็ทำได้ไม่ใช่โจรต้องเป็นโจร400โจร500มาต้องงัดประตูงัดประตูขึ้นทางหลังคาออกทางหน้าต่างนั่นนี่แหละเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มาเครื่องเดียวเงินคนได้ต้องหนักกว่าเป็นโจรปล้นอีกต่างหากเนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวนะครับต้องระวังพอสมควรนะไม่ใช่ว่าสบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความทันสมัยของโลกโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะดูดีๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ติดตามข่าวด้วยนะบางครั้งอย่าติดตามแต่ข่าวดีต้องมีข่าวที่ว่าไม่ดีบ้างมันเกิดอะไรขึ้นเราได้ตั้งรับถูกนะ เรียนเก่งแต่กรณีเดียวเรื่องของดีๆและทฤษฎีดีๆวิชาการดีๆแต่ไม่รู้เรื่องกรณีเอาตัวรอดอย่างจบเลยนะอย่าบอกให้นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องรอบรู้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการไว้วางใจในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเจอโดยเฉพาะผู้คนนะคนนี้สำคัญนะคุยกันเปล่าๆๆๆๆหน้าเนื้อใจเสียวะซะปากปลาใสน้ำใจเชือดคอนะโบราณว่าเห็นไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนี่ยตามที่โบราณสอนไปน้ำขึ้นให้รีบตักมันเรื่องราวเกี่ยวกับไว้ใจคนบ่น้องบ่แม่นหัวว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆนะที่กูเข้ามาเล่าสู่คุณฟังเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในทิศทางของเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยในโลกออนไลน์การสื่อสารดูดีๆดื้อนะครับเป็นข่าวอยู่ตลอดใช้กันให้ถูกคิดใช้กันให้ถูกทางแล้วก็เน้นเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้วยว่าประเทศไทยของเราปู่ย่าตาทวดเขาอยู่กันยังไงมีศีล5ศีลอะไรกันบ้างที่เอามาใช้ในชีวิตแล้วลงเนื้อลงตัวอยู่แบบสุขสบายนะครับเนาะไม่มีเรื่องราวที่แปลกๆออกมาเป็นโครงเป็นข่าวหรือว่าเจอกับตัวเรานะครับนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่

มาดูในเรื่องราวของการรักษาสุขภาพกันอีกสักหน่อยเอาไปทุกเรื่องทุกราวตะข่าวไล่แล้วเล่าได้หมดนะบางครั้งบางคราวสมัยโบราณเคยได้ยินเพลงกล่าวกีฬาเนาะกีฬาปัญญาวิเศษเอาห้าให้เฮ่ห้าอะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละเรื่องจริงนะออกกำลังกายในบางครั้งบางคราวหรือว่างานกีฬาที่เราทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ทุกวันหรือว่าในทิศทางของออกแรงนะตรงนู้นตรงนี้มันลงเนื้อลงตัวเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยนะมันต้านทานโรคได้ดีจริงๆนะโรควัดไม่ได้กินหรอกนะเรื่องราวของกรณีหืดหอบไม่ได้กินหรอกสุขภาพร่างกายก็ดีสดใสต่างหากนะไม่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีปวดไม่มีเมื่อยแต่มันต้องทำทุกวันไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนของแต่ละคนที่ถนัดหรือว่าแต่ละคนที่สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะปั่นจักรยานก็มีนะเดินเร็วก็มีในทิศทางเต้นถอยเก๊กก็มีเต้นเป็นหนังจีนเลยก็ขาไปเต้นอยู่พักหนึ่งเมื่อก่อนเต้นบุคคลมือเปล่าเล่นท่ากรณีเกี่ยวกับทิศทางของเขาเลียงซานแล้วก็เรียนรู้กันไปจนถึงนู่นแหละวิทยายุทธวัดเจ้าลินได้กล้ามพอสมควรหน้าท้องไม่มีนะเสียงในกรณีที่ว่ามีการต้องชกมวยจีนใช้นิ้วแทงกันเฟี้ยวจิ้มลูกตาวิ่งกันไม่ทันเหมือนกันหูตาฉีกเหมือนกันบางทีถ้าไม่ระวังนะต้องมีการเว้นระยะห่างหน่อยถ้าเล่นมวยจีนนั่นก็คือในเรื่องราวของการออกกำลังกายชั้นดีเหมือนกันได้เหงื่อเหมือนกันนะนี่แหละแต่ถึงหน้าผากก็อย่างนั้นโอ้โหถ้ายืนใกล้ๆเนี่ยนะออกกำลังกายแนวนั้นเนี่ยรับรองได้หามเหมือนกันนะ รถวีวอมาแล้วออกกำลังกายแบบไทยแก๊กกว่าทั้งนั้นเพื่อรักษาโรคภัยที่ไหนได้โดนพวกเตะขังเหลืองไปแล้วเนี่ยหนักกว่ากรณีโรคภัยไข้เจ็บนะนับแปดไม่ลุกถ้าเป็นมวยนี่เป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่การออกกำลังกายนะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเนอะนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีทำให้สุขภาพร่างกายดีแน่นอนนะถ้าทำได้ทุกวันนะแข็งแรงแน่นอนอายุยืนแน่นอนนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนแน่นอนแต่ต้องระวังด้วยถีบจักรยานก็ดูดีๆนะได้โครงได้กล้ามได้กำลังกายทุกส่วนขี่ไปขี่มาเอาส่งโรงพยาบาลแล้วไหปลาร่าหักถามทำไมล่ะขี่จักรยานคอหักก็อย่างนั้นขับไปขับมาเนี่ยคอหักใช่แล้วมันเป็นยังไงล่ะนั่นน่ะตรวจสอบดีๆบางทีก็ล้อหลุดนะเพราะจักรยานปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าขันน็อตนะกดแท็กเดียวก็เรียบร้อยแล้วไปได้เลยว่าฉันลืมกดวันนั้นล้อหลุดนะล้อหลังหลุดไปไม่เป็นทิศมันก็ขาหักนู่นนะเพื่อนโกขาวนะดูดีๆนะครับวิ่งก็เหมือนกันออกกำลังกายทุกวันลงเนื้อลงตัวตาขาวเอ้ยว่าอย่างนั้นวิ่งในหมู่บ้านสบายเลยรถราไม่มีแต่เจอเอาสักพักผันผ้ามาเต็มตัวใช่แล้ววิ่งผ่านที่บ้านที่เลี้ยงสุนัขพิษบูรวนรุมนะโอ้โหร่างกายแข็งแรงวิ่งขึ้นตอนละมันก็รอไม่ทันว่าอย่างนั้นเจอพิษบูเล่นซะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะการออกกำลังกายบนถนนลาดยางอีกอย่างหนึ่งนะปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายหรือมายืนหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นะในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพทำแบบยังไงล่ะเขาเรียกว่าวิธีออกกำลังกายสารพัดนะแขนควาดเปรี้ยงรถทัวร์ก็ดูนั่นถนนสี่เลนออกมายืนข้างทางได้ยังไงอันตรายไหมปั่นจักรยานก็เหมือนกันอันตรายนะไปปั่นในจุดที่ดูท่าทางแล้วค่อนข้างที่จะไม่น่าจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนาะเลือกที่ดีๆก็แล้วกันปั่นบนถนนใหญ่นี่เสี่ยงมากนะบางคนก็กำลังหลับเบลอๆอย่างเงี้ยทั้งๆที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยปั่นอยู่ในขอบสุดๆแล้วเปรี้ยงเขาให้บางครั้งไม่คุ้มนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับต่อให้ร่างกายแข็งแรงขนาดไหนเจอสิบล้อไม่เหลือเจอสิบแปดล้อไม่เหลือนะหรือรถที่มาชนเราเห็นไหมหลวงพ่อกันนะว่าเดินทุดงนักบุญดูท่าทางแล้วไม่น่าจะเกิดเหตุกับในทีมผู้ที่ทำแต่ความดีเด็กน้อยขี่จะรูดเป็นโดมิโนเลยไหมพลัมพลัมพลัมพลัมพลัมกวาดตั้งกี่ศพหนึ่งโหลจบนะครับนี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เดินแล้วบนถนนถ้าจะทุดงไปไกลๆไปทางน้ำเรียบร้อยเรือคว่ำเบรกหายไปสี่ยังไม่เจอเลยนะตั้งนานแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกเรื่องทุกราวต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรื่องนี้นะเน้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของออกกำลังกายนะครับออกไปทุกที่อยากให้ร่างกายแข็งแรงออกทุกวันนะครับเนาะ
เนี่ยฝากด้วยเด้อตรงนี้นะโอเคนะครับ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูนาฬิกาแล้วคงจะต้องอำลาพาจากกันแล้วเนาะก่อนที่จะอำลาพาจากก็มีเรื่องมาคุยนะทางบ้านขอก็มาเอาเรื่องอะไรก็ได้ก็ข่าวไว้คุยให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีในครอบครัวเออนี่แหละเอาส่งในเรื่องราวของกำลังใจให้กันและกันนะในการทำมาหากินในครอบครัวกันเนี่ยเนาะรอยยงรอยยิ้มนะครับสร้างบรรยากาศในทิศทางของความเคารพทิศทางกฎกติการะเบียบไปในทางเดียวกันนะหนึ่งครอบครัวเนี่ยลงความเห็นสิ่งไหนดีแยกให้ออกสิ่งไหนไม่ดีแยกให้ออกแล้วก็มาคุยกันนะถ้าทำอย่างนี้แล้วมีการตรงการเตือนกันได้ไม่ใช่ว่าเตือนกันแล้วงว่ำเอาให้แล้วเอาอีกแล้วนะพูดแนวนี้ต้องมีการงอนนั่นคือลักษณะคนในครอบครัวถ้าเป็นอย่างนั้นบรรยากาศก็เสียละการเตือนก็ไม่ลงตัวละพูดอย่างนี้ต้องมีการถือว่านะล้ำเส้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าเตือนกันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขอให้เตือนกันได้แล้วมีหน้าครอบครัวด้วยเนาะหนึ่งคนใครก็ได้แล้วก็มีรองแล้วก็รับสิทธิ์ในเรื่องราวของกรณีการใช้สิทธิ์ในบางเรื่องบางราวที่อยู่ในครอบครัวนะตัวนี้สำคัญนะสิทธิ์ในทิศทางที่จะออกความเห็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะบางครั้งบางคราวก็ต้องฟังกันถ้าดูท่าทางแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนนะอนุมัตินี่ถ้าดูท่าทางแล้วผิดเพี้ยนขอในทิศทางของอธิบายแล้วโต้แย้งสักหน่อยก็สามารถที่จะไม่เน้นเรื่องของการที่จะใช้รมคุยกันนะครับเตือนอะไรไม่ได้เลยว่ำหายไปแล้วอย่างเงี้ยจบสิครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับปกครองไม่ได้อยู่ในสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวมันก็ไม่มั่นคงว่ากันอย่างนั้นต่างคนต่างความคิดนะต่างคนต่างที่จะไม่มีการโดนปกครองซึ่งกันและกันจบครอบครัวนั้นก็ตามที่เห็นบางครั้งก็ไปได้อย่างนั้นบางครั้งก็ไปได้กระท้นกระเท่นแต่ที่ดีสุดๆไม่แค่มีนะครับตามที่เจอนะตามที่เคยพบเคยคลุกคลีมาเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยเอามาพูดช่วงท้ายของรายการนี้น่าจะเหมาะนะเพื่อนจากหลายต่อหลายที่ที่รู้จักกันโทรมาจากทางบ้านนะเพื่อนที่อยู่ในวงการลูกค้าที่เคยทำงานร่วมกันนะเนาะพูดแนวนี้หน่อยตะขาวฟังรายการเจ้าเป็นประจำแล้วว่าอย่างนั้นเรื่องเงินเรื่องทองก็เหมือนกันให้ถามกันได้บ้างคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะผัวกับเมียที่มาของรายรับที่ไปของรายจ่ายนะจะได้รู้เรื่องราวกันดีๆหน่อยบัญชีครัวเรือนนะทำกันดินะบางครั้งบางคราวจำไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาพอถ้ามีบัญชีครัวเรือนชัดเจนเลยพ่อแม่พี่น้องเอามายันเลยแน่จอดไว้เลยเบิ้งว่าท่านมันก็จะได้ลงตัวกันลดในเรื่องราวของเส้นทางการโต้เถียงกันได้พอสมควรนะครับตัวนี้สำคัญนะก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังแบบสั้นๆพอเป็นสังเกตนี่แหละในช่วงท้ายของรายการคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะลองประยุกต์ใช้เอาก็แล้วกันตามที่โคขาว่านะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านฟังแม่บ้านฟังลูกฟังถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากให้เป็นในทางเดียวกันแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฝากไว้ด้วยเด้อดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากกันดีกว่าว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับผม

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดสปส.ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดครับส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นนะครับเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่ามีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือประมาณ5ล้านคนครับดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยครับและเร่งจัดทำคู่มือทางการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งทำงานเชิงลึกเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตครับข่าวต่อมาครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดึงการลงทุนจากบริษัทยาและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทยครับภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันไทยสู่ Medical Investment Hub โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเป็นเพียงผู้ซื้อยาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่ประเทศไทยต้องได้รับประโยชน์กลับมาทั้งการลงทุนใหม่การวิจัยการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยครับการขับเคลื่อนดังกล่าวนะครับอยู่ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศซึ่งมีนายเอกนิติประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยรัฐบาลนำแนวคิด Offshore Policy มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การขับเคลื่อนของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยการเจรจากับบริษัทยาระดับโลก10รายเพื่อดึงแผนการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านการวิจัยคลินิกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาและสารตั้งต้นตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยโดยมี BOI ร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องครับความร่วมมือกับ MSD ถือเป็นควิกวินแรกที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีแนวทางการขยายการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยซึ่งการวิจัยยาใหม่1รายการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีศักยภาพสร้างการจ้างงานบุคลากรราว 1,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรัฐมีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการวิจัยเพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีแนวทางการต่อยอดความร่วมมือทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตสารตั้งต้นของยาหรือ API สำหรับยา HIV ตัวใหม่ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนจะช่วยยกระดับประเทศไทยจากการเป็นตลาดและผู้ซื้อยาไปสู่การมีบทบาทในกระบวนการวิจัยและการผลิตยาที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้น นางลดิดากล่าวว่าหลังจากความร่วมมือ MSD รัฐบาลเตรียมเดินหน้าปิดดีลกับบริษัทยาระดับโลกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยในอีกประมาณ2สัปดาห์มีแผนลงนามความร่วมมือกับแซนดอสเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นอีกก้าวของการดึงบริษัทระดับโลกเข้ามาลงทุนและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแทนการที่ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวครับข่าวต่อมาครับนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีครั้งที่1/2569ณห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยเป็นการกลับมาขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหลังเว้นว่างจากการประชุมเป็นเวลานานเพื่อปรับทิศทางการพาณิชย์นาวีให้ไทยได้ทันต่อสถานการณ์การค้าและการขนส่งของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับพร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนโลจิสติกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศครับทั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่96/2569ลงวันที่24 เมษายน 2569มอบหมายให้นายพิพัฒน์ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนขณะที่คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสำคัญในการเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการพาณิชย์นาวีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการพัฒนาท่าเรือตลอดจนการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กิจการพาณิชย์นาวีไทยต่อคณะรัฐมนตรีครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับการประชุมมีมติเห็นชอบในทุกวาระที่เสนอการพิจารณาพร้อมบันทึกข้อสังเกตการข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปประกอบการดำเนินงานให้รอบคอบและเกิดผลในทางปฏิบัติโดยมี4เรื่องสำคัญซึ่งสอดคล้องกับวาระเพื่อการพิจารณาที่กำหนดไว้ในการประชุมในครั้งนี้ครับได้แก่เรื่องที่1ครับการเชื่อมขนส่งหลายรูปแบบลดขั้นตอนและลดต้นทุนโลจิสติกโดยที่ประชุมเห็นชอบให้กรมเจ้าท่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งต่อเนื่องในหลายรูปแบบครับเรื่องที่2ครับเร่งมาริไทม์ซิงเกิลวินโดว์ปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารเป็นดิจิตอลในการประชุมนะครับเห็นชอบให้เร่งการพัฒนาระบบมิริไทม์ซิงเกิลวินโดว์หรือ MSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าออกของเรือและการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและสร้างขีดความสามารถภายในประเทศครับข้อที่3ดันภูเก็ตอันดามันสู่ศูนย์กลางเรือยอชต์และเรือสำราญสร้างรายได้สร้างงานคนไทยซึ่งที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้เร่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางทะเลเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือของภูมิภาคอาเซียนครับข้อที่4เร่งกฎหมายพาณิชย์นาวีฉบับใหม่ปลดล็อกกติกาให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกมติในที่ประชุมเห็นชอบให้กรมเจ้าท่าเร่งการขับเคลื่อนการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวีครับและนำเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเครื่องมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: ไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
5: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
4: หว
5: านใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
4: ตัวเอง
5: เห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
4: จริง
5: ม
4: ั้ย
6: ลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
8: ประเทศดีมีธรรมจำเริญสีประชาชีชื่นชมนิยมหมายเพราะถวยราชมีธรรมประจำกายเป็นสีฉายชูประเทศเขตจำเริญขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธมามกะบริษัทผู้รับฟังทุกท่านวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ตมาภาพพระครูสาระวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอหล่มสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ญาติโยมสาธุชน วันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงฝนหายแดดกระจายนะก็คงจะเป็นสัญญาณว่าใกล้สิ้นฤดูฝนก็ฝนจะหมดแล้วก็ความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อสักครู่โยมสุจิตบอกว่าที่จังหวัดพะเยาก็ตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นอ ญาติโยมการที่เราอยู่ในโลกนี้เราย่อมรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็เป็นความเข้าอกเข้าใจเป็นความชินเป็นความชำนาญในการอยู่ในโลกนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ดับไปเสื่อมไปสูญไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นในที่เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ย เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสองของสภาพแวดล้อมเราก็มามองในตัวเราว่าเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็หลักพุทธธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะแล้วก็บางคนเมื่อรู้เรียนรู้ดูถึงในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่ไม่ถลำพลาดความพลาดความเผลอก็อาจจะมีแต่มีน้อยนะเพราะว่าระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตท่านบอกว่าเป็นคนที่ไม่หลงโลกคนไม่หลงโลกไม่หลงยังไงไม่หลงก็เพราะว่าบุคคลผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลกแล้วก็ชีวิตคือ

ให้เราหลงหลงเพราะว่าโอ้โรคนี้วิจิตรการยิ่งนักนะท่านบอกว่าถ้าใครว่าโรคเนี้ยมีความวิจิตรการมันก็มีความวิจิตรการจริงๆนั่นแหละแต่ท่านไม่ให้เราหลงนะแต่ท่านไม่ให้เราหลงคือไม่ยึดติดว่าโอ้สวยงามยินดีปรีดาปราโมทนะคือสวยงามสวยงามจริงนะสวยงามจริงแต่เราไม่ได้หลงคือเราเห็นว่ามันสวยงามจริงๆนี่แหละนะเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็หลอกให้เราหลงหลอกให้เราหลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานึกตรึกตรองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็มานึกถึงตัวเราย้อนนึกถึงตัวเราตัวเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงทรงได้กล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสภาวะอย่างนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปท่านจึงบอกว่าวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันท่านบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าให้นึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดเรื่องเก่ามาเฝ้าฝันถ้าวันนี้สดชื่นดวงชีวันอย่าไปฝันถึงเรื่องเก่ามันเศร้าใจเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการให้เราได้ฝึกกายฝึกใจนะคือฝึกตนเองการฝึกตนฝึกใจให้ดีเลิศผลที่เกิดแก่ตนผลประจักษ์ให้ผ่องผุดดุจแขไขวิไรรักย่อมเป็นศักดิ์สีช่วงแห่งปวงชนเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเราก็ต้องมาฝึกตนเองนะฝึกตนเองเพื่อให้เกิดในหลักที่เรียกว่าไม่ตกเป็นทาสของโลกแล้วก็ชีวิตนะเรามานึกถึงในหลักของไตรลักษณ์ให้มากๆหลักของไตรลักษณ์ให้มากๆอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่เพื่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือหลักไตรลักษณ์ให้พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะวันเดือนเคลื่อนคล้อยเปลี่ยนแปลงไปเราที่เรียกได้ว่าหลงโลกเมาชีวิตก็เพราะว่าเรามีสติไงเราไม่หลงโลกไม่เมาชีวิตก็เพราะว่าเรามีสติรู้จักมองรู้จักพิจารณารู้จักวางตัววางใจต่อความจริงต่างๆอันมีอยู่ประจำโลกมันมีอยู่ประจำกับโลกนี้แล้วก็ชีวิตนั้นเป็นคติธรรมดาเป็นคติธรรมดาธรรมดาของชีวิตธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมดาอย่างนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราถ้าหากว่ายึดติดสิ่งนู่นนี่นั่นไปมันก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองจิตของเราก็ไม่ผ่องใสนะเมื่อจิตของเราไม่ผ่องใสความโศกเศร้าโสกาอาดูลความ

หงอยเหงาเศร้าส้อยมันก็เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักสภาวะการเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงก็เราก็รู้สภาวะนั้นเราก็ทำใจว่าเออมันเป็นคติธรรมดาเนาะเดี๋ยวมันก็จืดจางห่างหายไปเราดูแลรักษาเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการนั้นมันก็เบาบางส่างซาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเรียนรู้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ถ้าไม่รู้ก็แย่หมดทางแก้และทางกันในเรื่องของเรามาดูตัวเราที่เราครองอยู่เนี่ยดูร่างที่เราครองอยู่ว่ามันเป็นสภาวะธาตุขันมาประชุมกันทำให้ เกิดความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีขันมาทำให้ร่างนี้มีความเป็นอยู่ได้ไปเป็นก็ในลักษณะที่เรียกว่าธาตุขันธ์ทำให้เรารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาอยู่ได้ไปเป็นมีความรู้สึกนึกคิดนะก็ว่าเพราะว่าขันธ์5เนี่ยเข้ามาประกอบกับธาตุท่านจึงเรียกว่าธาตุขันธ์ขันธ์5มีอะไรอ่ะ มีรูปก็คือร่างที่เราครองอยู่นี้แต่ไม่ใช่ของเรานะนึกว่าไม่ใช่ของเราคือยืมเข้ามาเราต้องดูแลนะยืมเข้ามาใช้เราต้องดูแลต้องรักษาเพื่อที่จะได้ใช้งานไปอีกให้ยาวนานที่สุดรูปประการที่สองก็คือเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกโศกเศร้าโศกาอาดูลนะเป็นเวทนาแล้วก็สัญญาสามคือสัญญาคือความรู้ได้หมายจำความรู้จักนู่นนี่นั่นความจำได้ในสภาวะต่างๆในสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ความรู้ได้หมายจำเรียกว่าสัญญาประการที่สี่คือสังขารสภาวะธรรมมาปรุงแต่งให้เป็นไปนะให้จิตให้กายเป็นไปสภาวะธรรมมาปรุงแต่งก็คือมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ร้ายบางทีเป็นยักษ์บางพักเป็นมารบางการเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นเทวดาเรียกว่าสภาวะมาปรุงแต่งสภาวะธรรมมาปรุงแต่งแต่งกายแต่งใจแต่งความรู้สึกนึกคิด สุดท้ายก็คือที่ห้าคือวิญญาณก็คือความรู้สึกต่างๆความที่เราอยู่ได้ไปเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยข
ข้ามาประกอบกับธาตุก็เคลื่อนไหวไปมาพูดได้คิดได้ทำได้อันนี้เป็นสภาวะที่เราเรียนรู้นะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ถ้าไปหลงร่างที่เราอาศัยอยู่นี่นะก็เขาเรียกว่ามัวเมานะไปหลงว่าหล่อสวยงามดีเลิศประเสริฐสีไม่มีวันที่จะ เป็นอย่างอื่นไปได้อะไรทำนองนี้ยึดติดนะก็เราก็มีสภาวะที่ไม่หลงคือรู้จักพิจารณารู้เท่ารู้ทันตั้งสติให้ถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี้ในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางของโรคที่เรียกว่าโรคกระทำอันนี้เป็นหลักธรรมหรือธรรมดาของโลกหรือความเป็นไปตามคติธรรมดาคือมันหมุนเวียนเปลี่ยนมาตลอดเวลานะแล้วก็ชาวโลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามมันนะเพราะฉะนั้นในโลกกระทำแต่เนี่ยท่านบอกว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันก็ต้องดับไปเสื่อมไปสูญไปคือได้มาแล้วมันก็ต้องเสื่อมประการแรกก็คือได้ลาภลาภก็คือลาภสักการะข้าวของเงินทองอาหารการขบฉันหรือเรือนชานบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติสัตว์พาหนะอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าลาภสิ่งของที่เราได้มาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สดที่ผลในชีวิตประจำวันของเราต้องมีนู่นนี่นั่นเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนท่อนสบายข้าวปลาอาหารที่จะต้องรับประทานฉะนั้นเราก็ต้องเมื่อได้สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วมันก็ต้องชำรุดผุพังสูญหายหรือใช้ไปนานๆแล้วมันก็ใช้การต่ออะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าลาภ เมื่อได้มาแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมบางทีได้มาเยอะมากเมื่ เก็บไว้ไม่ใช้ไม่สอยหรือใช้สอยไม่ทันพวกสิ่งของเหล่านั้นมันก็หมดอายุการใช้งานหรือมันเสื่อมไปอีกประการหนึ่งก็คือไม่แจกจ่ายหรือเอาไว้ใช้แต่คนเดียวนะคนที่เขาให้ต่อมาไม่เห็นทำคุณประโยชน์ให้อะไรกับชุมชนไม่ทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นก็เขาก็หยุดให้หรือประพฤติไม่ดีเขาก็หยุดในการให้สิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่าเสื่อมลาภได้มาแล้วก็ได้แล้วก็เสื่อมได้แล้วก็เสื่อมที่สามก็คือได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้มาแล้วก็เสื่อมที่สี่ที่ห้าได้สรรเสริญได้ความสรรเสริญเยินยออุ้ยในดำรงตำแหน่งใหม่ๆนี่โอ้ยมีคนสรรเสริญเยินยอมีคนให้ลาภสักการะพอนานๆไปมันก็นะ
เห็นไส้เห็นพุงกันมันก็เกิดอาการที่เรียกว่านินทาว่ากล่าวนะประพฤติไม่ถูกต้องไม่พุทธประพฤติไม่ถูกใจคนเขาเขาก็ติฉินนินทาว่าร้ายมันเป็นเรื่องธรรมดาข้อที่เจ็ดเรียกว่าสุขมีความสุขความเจริญนะเมื่อได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตแต่พออยู่ไปนานๆเข้ามันก็เสื่อมนะมันเสื่อมมันหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็เสื่อมไปเรียกว่าเป็นทุกข์ในข้อที่8เพราะฉะนั้นโลกธรรม8ประการเนี่ยมันมีอยู่2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายชื่นชมแล้วก็ขมขื่นขมขื่นก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนะถูกนินทาแล้วก็มีความทุกข์เป็นวาระสุดท้าย ใครก็ตามญาติโยมที่มีลักษณะอย่างเนี้ยก็ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคติธรรมดาของโลกเป็นคติธรรมดาของโลกมีได้แล้วก็มีเสียนะมีคุณความดีเกิดขึ้นก็มีคนสรรเสริญเยินยอไม่ช้าไม่นานก็ถูกนินทาอิจฉาริษยามันเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ใครก็ห้ามไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคติธรรมดาของโลกมันย่อมเป็นอย่างนี้คนที่ไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าถูกกล่าวไม่มีเลยในโลกนี้นะ เพราะฉะนั้นในขณะใดที่ เราก่อไฟขึ้นมามันไม่มีควันเนี่ยนะมันก็คงจะสิ้นคนนินทาในขณะใดที่เราก่อไฟขึ้นมามันต้องมีควันนะเขาเรียกว่าม้ามีเขาเต่ามีหนวดเมื่อไหร่นะแผ่นดินนี้ก็คงสิ้นคนนินทาคือไม่มีใครนินทาพวกสัตว์เหล่านี้มันมีเขาม้ามีเขาเต่ามีหนวดมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้นะญาติโยมญาติโยมทั้งหลายก็รู้ว่าธรรมดามันเป็นของธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันย่อมเกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามย่อมเกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามโลกธรรม8ประการเนี่ยจัดเป็น2ฝ่ายดังที่กล่าวแล้วอ่ะก็คือเป็นเรื่องที่น่าชอบใจในเรียกว่าชื่นชมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชอบใจเขาเรียกว่าอิทธารมนะเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนชอบใครๆก็ชอบนะเพราะว่าน่าปรารถนาน่าชอบใจคนทั่วไปอยากได้อันนี้เรียกว่าอิทธารมอีกพวกหนึ่งที่ระทมขมขื่นไม่น่าชื่นชมไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจคนทั่วไปเกลียดกลัวไม่พึงให้เกิดขึ้นเกิดมีแก่ตนเองแล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับตนเองแล้วก็คนที่เรารักเรียกว่าอนิจฐารมณ์
เรียกว่าอนิจจารมณ์เพราะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลายคนเราเกิดมาในโลกนี้ชอบแต่ของดีๆนะชอบแต่สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะว่าเมื่อเราปรารถนาในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่กระทำบำเพ็ญในสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเรานะการที่เราชอบในสิ่งดีแต่เราไม่ทำสิ่งดีมันก็ไม่เกิดกับเราแต่ผู้ใดชอบสิ่งดีแล้วทำสิ่งที่ดีความดีทั้งหลายมันก็ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างอะไรเลยที่เรียกว่าเมื่อได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วเนี่ยก็ต้องอยากกระทำในสิ่งที่ดีงามต่อประดต่อไปมันเป็นการที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเจริญพรอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุการกับโยมสุจิตเครืออินโยมคำปัดกิตติคุณที่เข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้ก็ในเรื่องที่เรียกว่า เมื่อเรารู้จักอารมณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็พึงทำอารมณ์ที่เรียกว่าอิทธารมณ์ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะก็คือกระทำบำเพ็ญในสิ่งที่ดีงามตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่ชอบใจไม่อยากได้ก็เราไม่ต้องไปทำในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ดีนะเราก็ทำในสิ่งที่ดีการที่โลกกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อทุกคนทั้งแก่ปุถุชนที่มีการศึกษาทั้งแก่ปุถุชนที่ไม่มีการศึกษาและก็แก่อริยสาวกผู้มีการศึกษาจะแตกต่างกันก็การวางใจและก็การปฏิบัติตนต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือปุถุชนผู้ไม่มีการศึกษาเนี่ยไม่รู้จักฝึกฝนอบรมตนย่อมไม่เข้าใจไม่รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ตามความเป็นจริงของชีวิตคือลุ่มหลงลืมตนยินดียินร้ายในคราวได้ก็หลงไหลมัวเมาหรือลำพองพยองตนเองเนี่ยคราวเสียไปก็หงอยเหงาเศร้าส้อยละเหี่ยใจหมดกำลังใจที่จะทำในสิ่งนั้นหรือคลุ้มคลั่งไปก็มีนะญาติโยมปล่อยให้โลกทั้งหลายเนี่ยเข้ามาครอบงำในการดำเนินชีวิตของตนเองมันก็ลำบากนะลำบากนะเพราะฉะนั้นเมื่อใ
สิ่งเหล่านี้มาครอบงำย่ำยีจิตใจของตนเองนะฟูยุบอยู่เรื่อยไปก็ไม่พ้นจากทุกโศกโรคภัยที่จะมาถึงมันเป็นอย่างนั้นนะจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจเศร้าหมองนะส่วนผู้มีการศึกษาหรือเป็นพระอริยสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือรู้จักพินิจพิจารณารู้เท่ารู้ทันรู้ทันโลกเนี่ยรู้ทันโลกกระทำ8ประการเนี่ยรู้ความเป็นจริงว่าเออสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ตนเองล้วนไม่เที่ยงไม่คงทนไม่สมบูรณ์ไม่คงที่ย่อมแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่หลงไหลมัวเมาเคลิบเคลิ้มไปตามอิทธารมอารมณ์ก็ไม่ขุ่นมัวหม่นมองนะอารมณ์ไม่ขุ่นมัวอารมณ์ไม่ขุ่นมัวไม่หม่นมองไม่คลุ้มคลั่งไปตามเพราะว่าอนิจจารมณ์เนี่ยเราก็ต้องมีสติดำรงอยู่ได้เมื่อเราประสบนะวางตัววางใจให้พอดีไม่ ไม่เหลิงในสุขในทุกข์นะไม่ยึดติดไม่เอามันมาท่วมทับในความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลายมีกระแอมกระไออยู่บ้างนะต้องขออภัยนะขออภัยก็พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าสกรรมมุนาหันยติปาปะธัมโมซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเราว่าผู้มีบาปธรรมย่อมลำบากเพราะกรรมของตนเองเพราะว่าเราไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้จักปรงในสิ่งนั้นเราไม่ยึดติดว่าโอ้สิ่งนี้เป็นธรรมดาสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขก็ได้ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นวันนี้จะนำนาคเปรตวัตถุมาเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังสั้นๆนะว่าด้วยกรรมที่ทำให้เป็นเทพและเป็นเปรตเนี่ยสมณเณรรูปหนึ่งเห็นทั้งเทพทั้งเปรตเนี่ยไปด้วยกันสมณเณรก็ฉงนสนเทว่าเอ๊ะทั้งเปรตทั้งเทพทั้งเทวดาเนี่ยทำไมไปด้วยกันนะพวกเทวดาเนี่ยเขาเดินหน้าไปก่อนสมณเณรก็จึงถามเปรตที่เดินไปข้างหลังพวกเทพเทวดานะสมณเณรก็ถามเปรตสองตนที่เดินตามหลังไปว่าคนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรไปท่ามกลางอีกคนหนึ่งก็ขึ้นวอไปข้างหลังเปล่งแสงรัศมีสว่างสวัยไปทั่ว10ทิศส่วนท่านทั้งสองเนี่ยมีมือถือค้อนเดินร้องไห้มีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท
่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านทำบาปอะไรไว้ท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งสองเนี่ยดื่มกินโลหิตของกันและกันเพราะกรรมอะไรเปรตสองตนก็ตอบว่าผู้ใดขี่ช้างเผือกชาติกุลชรมีสี่เท้าไปข้างหน้าผู้นั้นเป็นบุตรหัวปีของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ถวายทานแก่สงฆ์จึงได้รับความสุขบันเทิงใจผู้ใดขี่รถเทียมด้วยม้าอัสดรสี่ตัวแล่นเรียบไปท่ามกลางผู้นั้นเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองนี่แหละเมื่อเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนไม่ตระหนี่ถี่เหนียวเป็นทานาธิบดีรุ่งโรจน์อยู่ทานาธิบดีคือเป็นเจ้าของทานนะเป็นเจ้าของทานนารีที่มีปัญญาดวงตากลมงามดุจเนื้อทรายขึ้นวอตามไปข้างหลังผู้นั้นเป็นธิดาคนสุดท้ายของข้าพระเจ้าทั้งสองนางมีความเบิกบานสำราญจิตเพราะส่วนแห่งการให้ทานของเขาก็ย่อมมีจิตเลื่อมใสได้ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวกับว่าด่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเขาทั้งสามนี้ได้ถวายทานแล้วได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณเป็นทิพยสมบัติของเขาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้นะยังไม่จบนะยังจะมีเล่าอีกในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นคติอุทาหรณ์สอนใจเราว่าการทำบุญให้ทานไม่ใช่ว่าให้ทานแต่พระสงฆ์องค์เนนเท่านั้นนะยาจกวานิพกคนขอทั้งหลายเราให้ทานแก่เขาเหล่านั้นก็ย่อมมีความสุขความเจริญนะฝากญาติโยมสาธุชนไว้วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะขอจากลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: เลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ผิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SME และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
3: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทริราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เศ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงชนันชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดAll for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformationโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
5: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ 2,570 ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obed Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D-Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
0: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการส่วนแกลงค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
6: ์นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทางการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทาง นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโครงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
8: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเ พื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานา

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ครั้งหนึ่งครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับผมประพิษจันอ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันมาก็ยาวนานกันเลยทีเดียวครับมาค่ำคืนนี้ครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับมีเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวปลาอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ผ่านพ้นไปครับอีกชุดหนึ่งครับและแล้วก็มาถึงช่วงชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำเสนอครับก็หลายต่อหลายท่านครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางใกล้ๆครับยังไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีครับในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับค่ำคืนนี้กับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับจากลาท่านฟังไปก่อนครับจะย้อนกลับมาคืนพรุ่งนี้ครับที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรับผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: จ ังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No.1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No.1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No.1 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความเป็นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้านแปดแสนล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการสร้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การสร้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหาไกด์อุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปดิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโทรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสกิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาเบเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสนามทีมสตาร์โค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา 17:00 น.และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายน พบไชนีสไทเปเวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นายปรัชญากีรตินันนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริภัสสอนการรายงาน
17: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพททันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิดด้วย
17: ยัง3สเต็ปฮิตเอแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
19: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้

69ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158ที่ก็ถึงเฮาปีนี้
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีนินวรณัฐฐากูลนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหากว่าย้อนเวลากลับไปนะคะเชื่อได้ว่าหลายคนคงอาจจะไม่ลืมเลือนในเหตุการณ์นี้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นโลกทั้งโลกนั้นต้องหยุดนิ่งลงช่วงเวลาที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงและวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติตลอดไปค่ะเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2544หรือตรงกับคริสตศักราช2001นะคะท้องฟ้าเหนือสหรัฐอเมริกาที่เคยปลอดโปร่งกลับเป็นสนามรบแห่งความหวาดกลัวเหตุการณ์วินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่หรือที่โลกได้รู้จักกันในนามนายวันวันได้พรากชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเกือบ 3,000 คนสร้างบาดแผล

0: ลึกที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันบาดแผลเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยความเจ็บปวดในความทรงจำของทุกคนทั่วโลกค่ะเช้าตรู่ของวันอังคารที่11กันยายนคริสตศักราช2001แสงแดดได้ส่องกระทบตึกแฝด World Trade Center สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของโลกณมหานครนิวยอร์กชีวิตประจำวันของผู้คนดำเนินไปตามปกติมีพนักงานออฟฟิศนับหมื่นคนกำลังเดินทางเข้าทำงานมีนักท่องเที่ยวเดินขบวนกันอย่างคึกคักแล้วก็มีเที่ยวบินโดยสารพาณิชย์หลายร้อยลำกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทว่าเบื้องหลังความสงบสุขในวันนั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้วางแผนอันมืดมนและก็เลือดเย็นเอาไว้แล้วกลุ่มผู้ก่อการร้ายในเครืออัลกออิดะจำนวน19คนซึ่งผ่านการฝึกฝนและวางแผนมาอย่างรอบคอบได้แฝงตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยสารในประเทศของสหรัฐอเมริกาจำนวน4ลำในเที่ยวบินฝั่งตะวันออกพวกเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องมาในฐานะผู้โดยสารธรรมดาหากแต่พกพาอาวุธมีดคัตเตอร์และแผนการอันเหี้ยมโหดเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขีปนาวุธมนุษย์พุ่งเข้าทำลายสัญลักษณ์แห่งอำนาจของสหรัฐอเมริกาเวลา 8:46 นาทีความเงียบสงบของนครนิวยอร์กถูกทำลายลงด้วยเสียงระเบิดกึกก้องเครื่องบินโบอิ้ง767ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11ซึ่งถูกจี้บังคับพุ่งชนเข้าใส่ตึกแฝดฝั่งทิศเหนือแรงปะทะทำให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมและกลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าผู้คนนับพันที่อยู่อาศัยภายในอาคารตกอยู่ในความตื่นตระหนกขณะที่สื่อมวลชนทั่วโลกก็เริ่มหันมาจับจ้องแต่โศกนาฏกรรมยังไม่จบเพียงแค่นั้นในขณะที่ทุกสายตากำลังจ้องมองภาพความเสียหายที่ตึกทิศเหนือและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพผู้คนประวัติศาสตร์ก็ต้องบันทึกวินาทีที่โหดร้ายยิ่งกว่าในเวลา 9:03 นาทีเครื่องบินโบอิ้ง767อีกลำในเที่ยวบิน175ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์พุ่งเข้าชนกับตึกแฝดฝั่งทิศใต้ต่อหน้าต่อตาสำนักข่าวทั่วโลกที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนั้นแรงระเบิดครั้งที่2นี้ยืนยันอย่างไร้ข้อกังขาว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการโจมตีและประกาศสงครามอย่างเป็นทางการต่อแผ่นดินสหรัฐอเมริกาภาพของผู้คนที่ติดอยู่บริเวณชั้นบนสุดของตึกแฝดซึ่งมองไม่เห็นทางรอดท่ามกลางเปลวไฟและความร้อนระอุบางคนตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกสูงนับร้อยชั้นเพื่อหนีความตายจากความร้อนเป็นภาพที่สะเทือนใจคนทั่วโลกอย่างไม่มีวันลบเลือนผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงแรงสะสมจากความร้อนมหาศาลทำให้โครงสร้างเหล็กกล้าของตึกแฝดไม่สามารถทานน้ำหนักไว้ตึกฝั่งทิศใต้ได้พังถล่มลงมาในเวลา 9:59 นาทีตามด้วยตึกฝั่งทิศเหนือที่พังคลืนตามลงมาในเวลา 10:28 นาทีมหานครนิวยอร์กถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝุ่นควันและเท่าฐานสีเทาหนาทึบขนาดมหึมาบรรยากาศราวกับวันสิ้นโลกในเวลาไล่เลี่ยกันความโกลาหลก็เกิดขึ้นที่ใจกลางอำนาจของการเมืองและการทหารของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีเวลา 9:37 นาทีเครื่องบินโบอิ้ง757เที่ยวบินที่77ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ถูกบังคับพุ่งชนเข้ากับด้านตะวันตกของอาคารเพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียแรงกระแทกสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารอย่างรุนแรงและฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนภายในอาคารทันทีหลายสิบชีวิตแต่เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของผู้ก่อการร้ายยังเหลืออยู่อีกหนึ่งจุดนั่นคืออาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาหรือว่าทำเนียบขาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเป้าหมายของเที่ยวบินที่4ที่ถูกจี้นั่นก็คือเที่ยวบินที่93ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ทว่าบนเที่ยวบินนี้นี่เองที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติเมื่อผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินรับรู้ข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารว่าเครื่องบินลำอื่นๆถูกใช้เป็นอาวุธพุ่งชนตึกระฟ้าพวกเขาตระหนักทันทีว่า หากพวกเขายอมจำนนชะตากรรมของพวกเขาจะไม่ต่างอะไรกับกลุ่มเหยื่อกลุ่มอื่นและเครื่องบินลำนี้จะกลายเป็นอาวุธสังหารหมู่กลางเมืองหลวงผู้โดยสารนำโดยบุคคลผู้กล้าหาญหลายคนได้ตัดสินใจรวมตัวกันลุกขึ้นสู้ฝ่าฝืนคำขู่และเข้าแย่งชิงการควบคุมเครื่องบินจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายการต่อสู้แย่งชิงการควบคุมเครื่องบินดำเนินไปอย่างดุเดือดภายในห้องโดยสารแรงปะทะและการต่อสู้ทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมก่อนที่มันจะดิ่งพระสุธาและตกลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงในทุ่งโล่งของเมืองแชงสวิลรัฐเพนซิลเวเนียในเวลา 10:03 น.การเสียสละของผู้โดยสารและลูกเรือในเที่ยวบินที่93นี้แม้จะไม่อาจรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้ได้แต่ได้ปกป้องชีวิตของสมาชิกรัฐสภาและประชาชนนับพันที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีไว้ได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์วินาศกรรมในวันๆสิ้นสุดลงด้วยความสูญเสียอันมหาศาลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกายอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ในวันนั้นพุ่งสูงถึง 2,977 รายไม่รวมกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุอีก19คนตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติบนหน้ากระดาษหากแต่ประกอบด้วยชีวิตลมหายใจครอบครัวและอนาคตของผู้คนจาก77สัญชาติทั่วโลกผู้โดยสารและลูกเรือผู้บริสุทธิ์บนเครื่องบินทั้ง4ลำเสียชีวิตทั้งสิ้น246รายภายในอาคารแฟลต World Trade Center มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 2,606 รายทั้งผู้ที่เสียชีวิตทันทีจากการพุ่งชนผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและผู้ที่เสียชีวิตภายหลังเนื่องจากบาดแผลรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ที่อาคารเพนทากอนมีผู้เสียชีวิตรวม125รายเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือเรื่องราวความเป็นมนุษย์ที่บีบคั้นหัวใจเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่อายุน้อยที่สุดในเหตุการณ์นี้คือคริสตินลีแฮนสันเด็กหญิงวัยเพียง2ขวบเท่านั้นซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งพร้อมพ่อกับแม่ของเธอนั่นก็คือปีเตอร์และซูแฮนสันส่วนเหยื่อผู้ที่มีอายุมากที่สุดก็คือโรเบิร์ตนอร์ตันชายวัย82ปีซึ่งเดินทางร่วมกับภรรยาที่ชื่อแจ็คเคอรีนเพื่อมุ่งหน้าไปร่วมงานแต่งงานอันแสนสุขของครอบครัวแต่ทว่าปลายทางของพวกเขากลับกลายเป็นความตายกระทันหันนอกจากผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุแล้วนครนิวยอร์กยังต้องสูญเสียบุคลากรผู้กล้าหาญอย่างประเมินค่าไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งตำรวจนักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่วิ่งสวนกระแสผู้คนที่กำลังหนีตายเข้าไปในตึกที่กำลังลุกไหม้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตในหน้าที่ถึง441นายและผลกระทบยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นในเวลาต่อมามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครและประชาชนนับหมื่นคนที่ปฏิบัติงานท่ามกลางซากปรักหักพังเริ่มล้มป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งและความเจ็บป่วยเรื้อรังอันเนื่องมาจากการสูดดมฝุ่นละอองพิษสารเคมีและควันไฟอันเกิดจากการพังทลายของตึกแฝดซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกจำนวนมากในเวลาหลายปีถัดมาใครคือผู้บงการเบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้คำตอบนำไปสู่องค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่มีชื่อว่าอัลกออิดะซึ่งนำโดยโอซามะห์บินลาเดนเศรษฐีชาวซาอุดิอาระเบียที่หันมาจับอาวุธและสร้างเครือข่ายหัวรุนแรงอัลกออิดะใช้ฐานที่มั่นในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันเป็นศูนย์กลางในการวางแผนฝึกซ้อมและระดมทุนสำหรับการโจมตีในครั้งนี้สาเหตุและแรงจูงใจที่พวกเขาอ้างก็คือความโกรธแค้นต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในและการเมืองในโลกมุสลิมรวมถึงการประจำการของทหารอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางปฏิบัติการในวันนั้นถูกวางแผนมาอย่างแยบยลสมาชิกผู้ก่อการร้ายทั้ง19คนถูกแบ่งแยกออกเป็น4ทีมโดยแต่ละทีมก็จะมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกฝนฝึกอบรมขับเครื่องบินพาณิชย์จากโรงเรียนสอนการบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุมเครื่องบินขนาดใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วน่าสังเกตว่าในจำนวนผู้ก่อการร้าย19คนนั้นมีถึง15คนที่เป็นพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียรวมถึงตัวของโอซามะห์บินลาเดนด้วยมี2คนมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนอีก2คนมาจากอียิปต์และเลบานอนการเปิดโปงเครือข่ายทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนัก ว่าภัยคุกคามในยุคใหม่ไม่ได้มาจากกองทัพของรัฐชาติตามแบบแผนเดิมอีกต่อไปแต่มาจากกลุ่มเครือข่ายก่อการร้ายไร้รัฐที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมมืดต่างๆของโลกพร้อมที่จะโจมตีเป้าหมายพลเรือนเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในระดับสากลปฏิกิริยาตอบโต้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในขณะนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดภายในเวลาไม่ถึง1เดือนหลังการโจมตีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและนำกองกำลังพันธมิตรบุกเข้าสู่อัฟกานิสถานเพื่อโค่นล้มระบอบตาลิบันทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มอัลกออิดะและล่าตัวโอซามะห์ บิลาเดนผู้นำสูงสุดสงครามในอัฟกานิสถานกลายเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากินเวลานานต่อเนื่องเกือบ20ปีเต็มการล่าตัวผู้บงการใช้เวลาเนิ่นนานจนกระทั่งในวันที่2พฤษภาคมคริสตศักราช2011หน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาสามารถบุกเข้าจู่โจมและสังหารโอซามะห์ บิลาเดนได้สำเร็จที่เมืองแอบบอตทบัตประเทศปากีสถานขณะที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมันสมองหลักในการวางแผนโจมตีก็คือคาลิกชีตโมฮัมเมดซึ่งถูกจับกุมตัวได้ในปากีสถานตั้งแต่ปี2003และถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาเพื่อรอรับกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายแม้ว่าผู้นำระดับสูงจะถูกกำจัดไปแล้วแต่เครือข่ายของอัลกออิดะไม่ได้สูญสลายไปเสียทีเดียวค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายตัวสร้างเครือข่ายสาขาย่อยและปัจจุบันยังคงมีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในบางภูมิภาคเช่นภูมิภาคซับซาฮาราในทวีปแอฟริการวมถึงยังคงมีสมาชิกบางส่วนหลงเหลืออยู่ในอัฟกานิสถานการถอนทหารครั้งใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากอัฟกานิสถานเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างความกังวลให้กับประชาคมโลกอีกครั้งว่าช่องว่างด้านความมั่นคงนี้อาจเปิดโอกาสให้เครือข่ายอิสลามหัวรุนแรงกลับมาฟื้นตัวและสร้างอิทธิพลขึ้นมาใหม่ได้ในอนาคตเหตุการณ์ในวันได้พลิกโฉมหน้าวิถีชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกไปอย่างถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพาณิชย์ทุกสนามบินทั่วโลกถูกยกระดับความเข้มงวดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีการตรวจค้นสัมภาระอย่างละเอียดห้ามนำสิ่งของต้องสงสัยขึ้นเครื่องและเพิ่มมาตรการการตรวจสอบตัวตนของผู้โดยสารอย่างเข้มงวดในสหรัฐอเมริการัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งขึ้นมาโดยตรงเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทั้งหมดณใจกลางนครนิวยอร์กพื้นที่เดิมที่เคยเป็นตึกแฟลต World Trade Center ถล่มลงมานั้นซึ่งถูกเรียกว่ากราวซีโร่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า8เดือนเต็มในการเคลียร์ซากปรักหักพังนับล้านตันก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวนั้นจะถูกเนรมิตใหม่ให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์รำลึกนายวันเพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังถึงโศกนาฏกรรมและความสูญเสียเคียงข้างอนุสรณ์สถานนั้นได้มีการสร้างตึกระฟ้าหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนตึกแฝดเดิมนั่นก็คือ One World Trade Center หรือที่รู้จักกันในชื่อตึกแห่งเสรีภาพซึ่งมีความสูงตั้งงานถึง574เมตรสูงยิ่งกว่าตึกทิศเหนือเดิมที่เคยมีความสูง416เมตรสื่อถึงความเข้มแข็งการฟื้นคืนชีพและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนต่อความหวาดกลัวของชาวอเมริกันและทั่วโลกในขณะที่อาคารเพนทากอนกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งได้รับความเสียหายจากการพุ่งชนได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจของวิศวกรและคนงานจนสามารถเปิดใช้งานและให้เจ้าหน้าที่กลับมาทำงานได้ภายในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช2002หรือใช้เวลาไม่ถึง1ปีทุกๆปีเมื่อวันที่11กันยายนได้เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งสหรัฐอเมริกาและประชาคมโลกจะร่วมใจกันจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติมีการจัดพิธีวางพวงมาลาการเปิดโอกาสให้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินขึ้นมาขานรายชื่อของผู้ที่เป็นที่รักทีละคนท่ามกลางความเงียบสงัดและการจัดแสดงลำแสงสีฟ้าพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนในนครนิวยอร์กที่มีชื่อว่า Tribute in Light เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปในค่ำคืนก่อนวันครบรอบของเหตุการณ์จะมีญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังคงเดินทางไปวางดอกไม้และพวงหรีดที่อนุสรณ์สถานเพนทากอนนายวันในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต184รายณสถานที่แห่งนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อทั้งหมด 2,977 ชีวิตจากเหตุโจมตีตึกแฝดตึกเพนทากอนและก็เที่ยวบินที่93เหตุการณ์ในวันจึงไม่ใช่เพียงแค่หน้าประวัติศาสตร์ของการสูญเสียของชาวอเมริกันเท่านั้นหากแต่เป็นบทเรียนราคาแพงของมวลมนุษยชาติที่สอนให้เราได้ตระหนักถึงพิษภัยของความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงและลัทธิสุดโต่งในวันเดียวกันนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความรักความกล้าหาญและความเสียสละรวมไปถึงความสามัคคีของผู้คนในยามที่เผชิญหน้ากับวิกฤตที่มืดมนที่สุดของยุคสมัยเวลาอาจช่วยเยียวยาบาดแผลทางกายและซ่อมแซมตึกรามบ้านช่องที่พังทลายให้กลับมาสง่างามได้อีกครั้งแต่ทว่ารอยแผลที่ถูกฝังไว้ในใจของญาติผู้สูญเสียและบทเรียนราคาแพงที่โลกลงทุนแลกมาด้วยชีวิตนับพันยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจเราไปชั่วลูกชั่วหลานความสงบสุขของโลกไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหากแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกันและการก้าวข้ามความเกลียดชังของมนุษยชาติในทุกๆวันนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของเหตุการณ์นายวันที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นคงมิอาจลบเลือนสำหรับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกเป็นการสูญเสียมนุษยชาติที่เป็นจำนวนมากนะคะครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่การก่อสงครามหรือว่าเป็นสงครามระหว่างกันที่เป็นทหารสู้รบกับทหารนะคะแต่เป็นการทำลายล้างกันจากประชาชนสู่ประชาชนพลเรือนเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของนายวันที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.rtaif.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 21:00 นเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

0: หลายจะได้ฟังไปอาตมาภาพไปในบรรยายในการอบรมทหารที่มณฑลทหารบกที่1เราที่เขาเรียกกันว่ามทบ.1อยู่เขตดุสิตเมื่อวันที่22ตุลาคม2547ซึ่งเรื่องราวนั้นก็เป็นเรื่องราวที่จะให้ทหารนั้นได้รับการเรียนรู้ได้รับฟังเป็นประโยชน์และก็หวังว่าสิ่งที่พูดให้ทหารฟังนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทหารแต่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่าน
1: จำแม่นั่งจำคันเลิกดูหน้าดีราศีเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าผู้ดีหากใครมีดีเลิกจะเป็นดีจากนักราชการพระเดชพระคุณพระราชวิศิษฐ์พระพิพานพุทธเจ้าว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือที่เรารู้จักในนามพระพิพิธธรรมสุนทรที่ท่านได้ให้ความเพาะการทำงานแบบที่สุดการได้เรียนทำมาแสดงความรักษาความในวันนี้ทุกคนตามน้องออยก็ยังได้พบกับท่านครับเป็นงานที่ท่านไม่ได้มาพบกับพวกเราครับในวันนี้ท่านก็ได้สละเวลามีค่านะครับซึ่งเวลาของท่านนั้นทุกทีนาทีมีประโยชน์ครับท่านติดงานทุกวันอาการว่างก็จะได้วันนี้ท่านตลอดเวลานั้นกับพวกเราก็ขอให้ท่านผู้บังคับท่านตั้งใจรับอัตลักษณ์จากพระเดชพระคุณนั่นในวันนี้ขอกราบรับพระองค
0: ์คุณพรท่านเจ้าหน้าที่การคณะนายทหารทุกท่านที่มาฟังธรรมบรรยายก็เสียหรือฝ่ายเขาพูดเกินไปพลังไม่ว่างทุกเรื่องมีค่าไม่จริงหรอกนะ

0: ไม่สำคัญขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตคนสำคัญนะก็พระธรรมดาธรรมดาเนี่ยท่านแล้วก็มันจะเอ็นนิมนต์ยากเย็นเดี๋ยวนุสัยแกอยากจะแสดงเห็นว่านิมนต์ยากนะองค์เนี่ยผมนิมนต์ได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่นนะผมมันเก่งอะไรแบบเนี้ยนะคือเขาจะคุยโม้ว่าเขาเก่งเขาเส้นใหญ่นะท่านเฉยต้องจำไว้นะจริงๆอาตมานิมนต์ไม่ยากแต่ชุดทุบดอกเดียวก็มาบางทีนะไม่ใช่พระนิมนต์ยากไม่ใช่พระละท่านนะว่างก็มาท่านนะส่วนเงินมากเงินน้อยก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องเงินเรื่องของสำหรับสมานนี่ก็เอาอยู่แล้วนะไอ้สิแต่ว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทหารนะฮะทหารเขาคงมีสมรรถนะมั้งนะเป็นเสนาของรุ่นจะคุณระดับชั้นล่างนี่ควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมท่านคงรู้ว่าโอ้โหคนสีใกล้ๆกันนะคนไม่รู้นี่มาเป็นเสไม่ได้นะฮะเขาต้องมีสมรรถนะอยู่แล้วก็สบายใจท่านบางคนข้าจะเบื่ออย่างในการฟังการคุยนี่ก็ดีท่านสบายว่าเป็นการพักผ่อนภายในตัวเสียงเนี่ยมันมีเสียงทำให้หูร้อนหูเย็นหูเราเนี่ยจะทำให้หูเราร้อนหรือหูเราเย็นมันที่หูเราไม่ใช่ที่ปากเขาหูของเราเนี่ยเป็นอะไรกันนะภายในอย่าไปโทษเราปากคนนั้นคนนี้เลยท่านหูของเราเนี่ยฟังเป็นหรือเปล่าเราจะทำให้หูร้อนหรือหูเย็นถ้าเราอยู่บ้านอยู่กับไม่เชื่อเรื่องของพระเนี่ยเราก็มันมีแต่คำอะไรพระเจ้าคำบาปคำบ่นคำกลด่าคำนินทาว่าร้ายคำป้ายสีคำวิวาทคำอาฆาตพยาบาทจองเวรไอ้ที่หูเรามันร้อนจนทำให้ใจเรามันร้อนเนี่ยเพราะมันมีคำบาปนั่นเราอยู่ข้างนอกมีแต่คำบาปคือคำที่ชวนเราไปทำบาปเสมออยู่ทุกวันนี้ท่านมันมีแต่คำบาปที่ชวนเราไปทำบาปแล้วถ้าเราไม่ไปพระไม่ไปมันก็ยื่นข้อเสนอเราข้อแม่เราข้อเสนอเพื่อในการทำบาปข้อแม่คือไม่ไปมันก็เลิกกันนั่นชีวิตอยู่ข้างนอกคำแรกที่เรายื่นคือทำบาปสองคำบ่นให้ท่านหยิบใบไม้แห้งกับแกะกับแกะกับนะบ่นก็ปดก็แตกปากกระแนกกระแหนท่าทางกระฟัดกระเพี้ยนมันก็เบื่ออยู่บ้านก็มีบ่นบ้างหัวบ่นบ้างแม่ยายบ่นว่าไม่รวยบ้างพ่อตาบ่นบ้างแม่แต่บางทีจะไปว่าปากเขาฮะจังอยู่ที่หูเรามันจะบ่นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาหูหนีไม่ใช่เอาหูหนีนะคือเราเดินหนีถ้าอย่าเอาหูไปฟังนะจะทะลึ่งจะทะลึ่งจะทะลึ่งฉันพูดผิดแล้วอย่าทะลึ่งนะฉันไม่มีเจตนาทะลึ่งท่านเสผ่านที่มีทะลึ่งมากเลยเพราะผู้หญิงนะฮะรู้สึกว่าแคชเหลือเกินนะฮะจับความเร็วเหลือเกินมันอยู่ที่หูเราแค่เดินหนีมันซะไปห้ามปากคนไม่ให้บ่นมันไม่ได้เพราะนิสัยเข้ามาอย่างนั้นบ่นเพราะบางทีรักเรามากเขาก็บ่นเรารักตัวเขามากพอรักเราเราสนองตัวเขาไม่ได้เขาก็บ่นเราเรื่องต้นตาคำถามว่าไอ้ที่เขาบ่นนะเพราะเขารักเราหรือเราสนองตอบตัณหาเขาไม่ได้คิดเยอะๆถ้าเขารักเรามากแล้วเขาบ่นเราฟังไปท่านสบายใจแต่ถ้าเขาบ่นเพราะว่าเราสนองตัณหาเขาไม่ได้ทำไมไม่รวยทำไมไม่มีอย่างบ้านนั้นทำไมไม่มีอย่างบ้านนี้มันน่าจะอย่างนี้แสดงเราตอบสนองตัณหาของคนนั้นไม่ได้หนีไปหนีไปสักพักนี่มันไกลหูเราเล็ดพอหนีปุ๊บจะไปคิดอย่ามาติดใจให้หูเรามันร้อนแต่ชีวิตก็มีแต่คำบ่นทำอะไรคำคนด่าเขาก็มีแต่คนด่าเราดีมันก็อิจฉามันก็ด่าเราโอ้เอ้ยสิ่งสำคัญไม่อยากพูดไม่กูพูดจริงนะอะไรแบบนี้นะหูตามันก็ถลกถลนขึ้นไม่เลียแข้งเลียขาแม่ไม่ได้หรอกที่ถ้าเราได้ถ้าเราได้มันบ่มไม่ดีถ้าเราดีมันบ่มไม่ได้ไม่น่าจะได้แต่ถ้าเราต่ำนะท่านมันก็ได้เลยกูว่าแล้วกูเอาปูนหมายหัวแล้วมันจะต้องเป็นเห็นไหมสารพัดหนีเอาหูร้อนชาชาถ้าเราไม่เดินหนีนะหรือปล่อยให้มันบ่นไปโดยที่เราไม่รับฟังเอาสติไปอื่นเดี๋ยวเราก็ต้องทะเลาะกันนี่ก็เรียกคำคนด่า คำว่าร้ายบ้าเราแต่เรื่องร้ายดีไม่เคยพูดถึงเราแต่อย่าไปสนใจปากคนอื่นคนพูดถึงคนอื่นในด้านไม่ดีเนี่ยปากไม่สวยหน้าไม่ใสใจไม่สุขปากไม่สวยท่านคนพูดถึงคนอื่นหน้าไม่ดีเนี่ยดูสิดูปากโถยนะหน้าปากก็ไม่สวยหน้าไม่ใสคนมองคนอื่นในด้านไม่ดีเนี่ยหน้าไม่มีความสดใสใจเขาก็ไม่สุขมันเป็นเรื่องของเขาและใครคนด่าก็แล้วแต่เขาใครว่าร้ายเราก็ว่าแต่เขาเพราะสิ่งที่ร้ายเกิดขึ้นในใจนะอย่าไปสมคบแล้วเวลาใครคนด่าว่าร้ายใครท่านอย่าไปสมคบนะพอจะมาไปอินเดียเนี่ยเขียนว่าไปไหว้ศพของคนไม่เคยยอดท้อนะไปดูตรงล้อที่มันมีวันบินไปดูไปไหว้กรงล้อที่ไม่มีบันบินไปดูไปไหว้ศพของบุญที่ไม่เคยยอดท้อไปไหว้กรงล้อที่ไม่มีบันบินไปดูสระน้ำที่ไม่มีคนกินไปไหว้เนินดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้ไม้งามที่ไม่มีวันหักไปไหว้เสาหลักที่ไม่มีบันล้มอุตส่าห์สดนี่ตกลงอุตส่าห์หนีติดมาแล้วนะทำไมแหกท่อนหยุดติดมาถามจริงว่าจะถามที่แรกแล้วแกเดินเดินไปหนีเนี่ยก็คนไม่รักดีถ้ารักดีไปหามจัวมานานแล้วนะได้ขึ้นโซฟานานนะแต่ว่าพระพุทธที่ไม่มีวันยอดทองคือพระเจ้าจะไปไหว้ลูกท่านอะไรก็คือคนนี้ไม่มีวันยอดทองไปไหว้กองร้อนที่ไม่มีวันบินได้ขึ้นกองร้อนธรรมชาติไม่มีวันบินยังขับเคลื่อนไปนะไปดูสระน้ำที่ไม่มีคนกินไอ้ตรงนี้ก็คือละคือสระที่พระเทวทัตคือละบริเวณที่พระเทวทัตถูกทรมานสุดจนปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสระน้ำใหญ่แต่ไม่มีใครเคยตักกินเลยเพราะอะไรเพราะน้ำที่อยู่ในสระนั้นก็คือน้ำคำของพระนิพพานที่ยาใครสมคบหรือฟังคำของพระนิพพานที่ยาแล้วเหมือนดื่มน้ำทิพย์เข้าไปพระเจ้าชาติสูงก็เลยต้องฆ่าพ่อตัวเองช้างไม่รู้อีโนอีเนนะท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเพราะคนมีใจจับรับได้ไม่เป็นไรที่รับได้แต่ว่าฟังเสียงให้มันตรงกับบุคลิกหน่อยคือบางคนเนี่ยฟังเสียงนึกว่าสวยว่าหล่อเนี่ยโอ้โหท่านเลยนะฟังเสียงโทรศัพท์นึกว่าหล่อนะครับดูจริงหน้าตาเขาเป็นตัวฟังเฮียบาลานเนี่ยแล้วตั้งเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันสอดคล้องแล้วไอ้ริงโทนเนี่ยจะไปใส่ท่านนึกตัวเองเป็นคนอ่ะขอเงินไม่รู้จักท่านขอเงินไปเรียนหนังสือไปเรียนเพชรบูรณ์พระก็บอกว่าอย่าไปคิดค่าตัวตายนะลูกนุ่นนะไม่มีเงินค่าเทอม6,000ก็เดินไปคณะแปดพระที่วัดเขาดีนะถ้าใครถวายสังฆทานเขาบอกที่นี่เลยตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาบอกถ้าใครจะขอตามบอกไปคณะแปดนะเจ้าคุณพิชิตเขาดีนะเขาเอาลาบให้ฉันนะแล้วก็เห็นแล้วก็เมตตาไหนรู้ป่ะครับสืบประวัติสักหน่อยนะขอเบอร์โทรศัพท์ที่วิทยาลัยน่ะประชาพัฒน์แต่ตัวที่ไม่พอใจคือว่าเวลาโทรศัพท์ไปหามันเพื่อจะนัดมันเอาเงินไปจ่ายนะท่านพอเปิดโทรศัพท์ปุ๊บพอมารับมันมีริงโทนเพลงบ้าๆบอๆออกมาไอ้เพลงทันสมัยอ่ะหมดความเมตตาเลยท่านแต่ก็ต้องให้ท่านสองครั้งแหละบัญชาก็โทรมาจะขอตังค์อีกนะครับแต่ว่าแล้วก็เข้าห้องน้ำแต่ว่าพอโทรศัพท์กลับไปเนี่ยพอได้ยินริงโทนมันหมดเมตตาเขาจะระวังไอ้ริงโทนโทรศัพท์พอผู้ใหญ่เขาโทรมาหาเราปุ๊บเขาจะหมดเมตตาเราเซนเซนบุคลิกมีภาวะจิตใจของเราอย่าไปใส่ธรรมดานะอันนี้ผมบอกคุณพักขอร้องก็แล้วมันทุเรศนะท่านแล้วหน้าตาไม่ดีไปใส่ริงโทนดีก็ไม่ดีนะท่านฮะมันทำให้คนผิดหวังท่านเพราะฉะนั้นช้างซึ่งไม่รู้อีโนยเนี่ยเลยท่านพอคนมันอิจฉาสยามพวกเนี่ยมันก็ไปอะไรเอาเหล้ามอมช้างให้ไปวิ่งไปชนพระเจ้าในพรานไม่รู้อีโนยเนี่ยมันยืนในป่าในเขาว่าถูกหลอกไปยิงพระเจ้าท่านหินไม่รู้อีโนยเนี่ยไม่มีจิตญาณถูกกลิ้งมาทำพระเจ้าและใครก็แล้วแต่เอาหูไปฟังคนที่อิจฉาสยามที่นินทาว่านาที่อะไรที่นินทาใส่ร้ายป้ายสีนั่นคนคนนั้นดื่มคิดจากคำพวกคนนั้นไปแล้วอาตมาเพราะดื่มคิดเข้าไปแล้วและบางทีการวิจารณ์เหนือตัวเอง เนื้อตัวเองเท่านั้นไม่มีใครละวิจารณ์คนระดับล่างมีแต่นินทาผมผมฟ้าไอ้ที่นินทาที่ไม่มีมีแต่ผมฟ้าถ้าผมฟ้าแล้วน้ำลายมันก็ใส่หน้าเราเราจะใหญ่วิจารณ์ท่านนายท่านที่ใหญ่กว่าเราท่านนายใหญ่นะแล้วจะเอาหูไปหาสิ่งร้อนเหล่านี้แล้วเสียงบักเสียงบ่นเสียงกลด่าเสียงว่าร้ายเสียงป้ายสีนะเสียงไม่ว่ามีแต่เสียงทะเลาะกันทะเลาะนะในบ้านยังเป็นทะเลาะกันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไอ้ควายเดี๋ยวนี้เป็นด่าผัวไอ้ควายไอ้น้องหมออะไรแบบนี้แต่เวลารักกันก็เลือกร้อนแต่เวลาแต่งงานกันแล้วยามมีผัวหน้าเป็นหมาผู้หญิงตลาดเนี่ยยามมีผัวหน้าเป็นหมายามมีผัวเป็นเหี้ยใช่ไหมชอบเปลี่ยนหน้าผัวมันไม่ถูกเวลาผัวเนี่ยต้องด่าไอ้หน้าสอนรามไอ้หน้าชัดชัยจะมาด่าไหมหน้าหล่อๆไม่มีทะเลาะกันแล้วท่านผมก็ด่ามีอีหน้าอีกบสุวรรณันผมผัวด่าอีหน้าอีกบตนาไอ้หน้าไอ้บุ้นอีหน้าอีอ้อมเพราะว่าเสียงละเสียงท่านที่เสียงไม่บ้าเสียงบาดหมางบาดหมางนี่มันเสียงเบาๆมันนอนคุยกันหึมหำหึมหำหันหน้าจนกันคุยแต่เรื่องบาดหมางนะเสียงไม่ว่าบาดหมางท่านก็เสียงอาฆาตพยาบาทจำไว้นะกูจะตามจองล้างจองผ่านชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้มันจะได้ร้อนเลยเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนสมัยผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาของเราพอดีท่านยังรักษาระเบียบวินัยเอาไว้เดิมซึ่งตำรวจไม่มี10ปีมาเนี่ยเคยเป็นบัญชาตำรวจ5ครั้งใช่ไหม5ครั้งเท่านั้นแหละแล้วตำรวจไม่ต้องฟังละอยู่กับพระมันก็ดีหูมันจะเย็นพระนี่เป็นคำตรวจคำเสกคำสั่งคำสอนคำฟ้องถ้าพระองค์ไหนเกิน5คำนี้อย่าไปไหว้หนึ่งนะเข้าวัดหรือเจอพระก็คำสวดฟังท่านสวดไม่ได้นะสวดไม่รู้เรื่องอะไรท่านท่านฟังไปแล้วพระก็ไม่รู้เรื่ององค์สวดก็ไม่รู้เรื่องเขาก็อยากรู้เรื่องมากนะแต่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระเจ้าเสียงสวดมนต์มันดีนะการสวดมนต์เนี่ยจะสวดไม่สวดเองหรือฟังเนี่ยสวดมนต์มันมีผลดีข้าประการรักษาคำสอนประกาศคำสอนกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้พรแก่ประชาชนให้พรแก่ตนอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับดับทุกข์ภายโลกข้ามความสงสารเป็นปัจจัยถึงนิพพานในอนาคตดีข้าอย่างแล้วสวดมนต์ดีแล้วหนึ่งรักษาคำสอนใครสวดมนต์ได้แสดงคนนั้นรักษาคำของพระเจ้านะในรูปแบบเดิมอยู่จะไปแปลท่านองค์ไหนสวดมนต์ได้เยอะหลับหูหลับตาสวดท่านถวายเยอะแสดงว่าท่านจำคำสอนได้อย่างไรเราจะจำได้แต่ละคำท่านเองพิจิตรเขาสวดมนต์เก่งๆนักจะตรงหายไปฟังกระโหลกมาท่านจะจำได้ปั่นไปปั่นมามันค่อยหลุดทีละเส้นสองเส้นเลยท่านนะถ้าอยากจะรู้ว่าองค์ไหนเก่งสวดมนต์เก่งแสดงว่าต้องดูหัวลายคนท่านถ้าร้ายการกระบอกแสดงสวดมนต์เก่งนะมังสัตเนี่ยบทที่สี่มังสัต14ปีครับพอจะท่องบาลีได้ใช่ไหมแต่ก็นั่งปั่นเงี้ยเถอะขณะอายุไปถึง40โดยเทียมเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันปั่นอยู่แล้วนั่นมันต้องท่องบาลีทั้งสวดมนต์พระนี่เขาอยู่กับระบบการจำแล้วองค์ไหนจำคำสอนได้มากสวดมนต์มาสุดสมาธิเยอะเพราะองค์นั้นรักษาคำสอนท่านเองก็เหมือนกันท่านรักษาคำสอนนะท่านสองประกาศคำสอนการสวดไปถึงแม่ไม่รู้ก็ประกาศคนรู้คนหนึ่งเพราะว่าภาษาพระเจ้าเนี่ยเป็นภาษาเทวดาท่านจะรู้ว่านะทำไมมันจึงมีระเบียบภาษาเอาน้ำมากินน้ำมากินไม่เคยปฏิบัติพระเลยนะห่างไกลแล้วเกิดอันนั้นอาจารย์ที่นั่นรู้สึกว่าห่างไกลแล้วเกิดนะบุตรปัญญาทุสันฮะอ๋อของสิ่งข้าวเอาก็มีสิทธิ์นะถ้าทิ้งหลวงพ่ออยู่นั่นน่ะที่เล้งอ่ะมันอยู่นะอันนี้มาเดี๋ยวนี้ก็กินชาเขียวกันหมดแล้วนะนี่เราไม่ทานแต่ก็ทานอยู่แล้วนะจริงนะฮะที่เองเข้าเป็นชาเขียวเคลนทีนะฮะจับใส่ขวดมาโออิชิบ้างอะไรก็ใช้ได้ไม่ต้องไปชงนี่แหละเป็นชาสังฆทานแล้วมันเจ็บคอ เป็นภาษาเนี่ยท่านดูว่าเกี่ยวภาษามันจึงเกิดขึ้นมันจึงพอดีภาษาบาลีเนี่ยจะมีระเบียบภาษามากดีที่สุดในโลกอักษรไม่มากถ้ามันจะเป็นตอนนั้นก็ภาษาเทวดาก็เทวดามันอยู่บนนู้นตามพระไตรปิฎกใช่ไหมก็ลองมาโลกมนุษย์ไอ้หอมในพระไตรปิฎกง้วนดินแล้วก็ไปตีความง้วนดินเป็นเลนเป็นสมัยนั้นไม่ใช่หรอกง้วนดินคือผลไม้นี่แหละมันหอมอ่ะเขาบอกว่าเมื่อเทวดาลงลิ้มม้วนดินแล้วนะก็ร่างกายนะก็ต้องมาพันธุ์ถึงโอ้คงมากับนางฟ้านางฟ้าคงจะเล่นก่อนใหม่ๆไอ้อะไรหอมๆเช่นมะม่วงนะชิมแต่หวานดีเพราะธรรมดานิสัยผู้หญิงชอบกินชุบชิบใช่ไหมปากจ้องแจ๊ผู้หญิงเจออะไรกินชุบชิบนะปากจ้องแจ๊เป็นธรรมชาติของผู้หญิงแต่ว่าเป็นสันดานก็ได้แต่นี่พออร่อยใช่ไหมไอ้ชิมของเราที่อร่อยนะเดี๋ยวผมจะเอามือจิ้มหน่อยแล้วสมัยก่อนก็เปลือกมันคงไม่หนาขนาดนี้ท่านผมก็หมากล่างไม้อะไรนะในปากใดที่มันยังไม่ป้องกันตัวเองก็เปลือกมันยังไม่หนาธรรมชาติอะไรที่มันมีภัยเยอะมันก็จะเปลือกหนาขึ้นเยอะแล้วจิ้มไปแล้วนะไอ้ธาตุพุทธวดามันมีสามท่านน้ำลมไฟน้ำคือออกซิเจนลมก็คืออากาศธาตุไฟก็คือแสงสว่างและความดีกับจิตแสงสว่างคือแสงสว่างธาตุที่ในกลางวันเราจะไม่เห็นเทวดาเพราะพระจันทร์มีแสงสว่างมากที่สุดในโลกในกลางวันเนี่ยท่านจะไม่เห็นกายเทวดาและจะไม่เห็นแสงสว่างเทวดาแต่ท่านคือท่านเห็นบุบวับวับอย่าไปเรียกว่าผีนะท่านนะผีไม่มีแสงสว่างท่านเพราะธาตุมันเลวกว่าเทวดาเห็นบุบวับบุบวับก็ตอนนั่งมองเทวดามาอย่าไปเรียกว่าผีเมื่อคนเป็นเงี้ยกินไปกินมาเอ็งคงไปบอกกันนะแต่หลังจากนั้นเอ็งลองกินเยอะๆหน่อยตัวมันก็เลยเริ่มหนักขึ้นธาตุน้ำก็เลยเข้าไปผสมที่มันหนักขึ้นพออีนางฟ้าเหาะไม่ได้หัวมันจะปวดเมียเอ้เมียเหาะไม่ขึ้นนะฮะเริ่มตัวหนักใช่ไหมท่านก็เลยอับกินมากกินเพื่อจะอยู่กับเมียเพื่อรักษาเมียมันก็เลยเกิดเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกไม่ใช่อาดัมอีฟอะไรนะฮะไออาดัมอีฟที่มันกินแอปเปิลก็คืออันนี้แหละเขาแปลงมาจากอันนี้ท่านไอที่ศาสนาคริสต์เขาว่างั้นน่ะท่านคำสอนพระเจ้าจึงเป็นภาษาเทวดาระเบียบของภาษาจึงนะจึงมีลีลาภาษามากมายแม้แต่ภาษาไทยแล้วก็ดีเหลือเกินเรื่องส่วนประชาชนเป็นการประกาศคำสอนเทวดาเขารู้นะแล้วถ้าภาษาเทวดาอะไรกันทำไมต้องไปเชื่อสุดคนทรงท่านนะองค์มนุษย์เกิดอะไรกันนะอย่าไปเชื่อมันภาษาเทวดาคือภาษาบาลีที่จ้าเรื่องนี้คือประกาศคำสอนก็แค่ที่เป็นนิวรณ์ส่วนมุมประชาชนตามพระส่วนที่เราส่วนเองกิเลสนิวรณ์มันหมดไปใช่ไหมเพราะมนตรามันคนจับมนกินในใจเรานี่มันจะมันถึงสวดมนต์สวดให้สุดธรรมเนียมสวดให้สุดธรรมนองท่านธรรมเนียมเขานั่งสวดมนต์ยังไงสวดครับทำนองอย่างไรรักษาไว้แล้วเป็นเสียงพอดีตะกี้ก็สูงไปนะจนผู้หญิงโกงคอไม่ไหวอ่ะอารังสัมใครจะไปโกงคอขนาดนั้นอนุสาโอเคอารังสัมมหาธรรมสุนทรนะดูหนังที่พระธาตุอีกนะฮะที่ภาพที่มีสุพรรณอะไรแบบนั้นทำเสียงหล่อๆนะฮะไม่ใช่ส่งเสียงแต่งใครจะไปตามได้หรอกนะอะไรตะกี้นะเกรงใจพระเกรงใจท่านเสนาผู้พยางโกงคอกันสุดมนี้ก็เป็นงั้นถ้าสุดอย่างนี้ก็เสียงดังถ้าสุดในบ้านก็เสียงกล่อมลูกนะโยโสมโทวาระหังสัมมาสัมพุทโธตัวขาโตเยนาพุทโธตาธรรมโมสุทธิลุ่มไม่มีเบาบางจำเป็นรถพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมมันไม่กล้ายุ่งมันไม่มีเรื่องไอ้ที่มันเรื่องแต่เราเพราะปากเราไม่ตัดสินมนุษย์ในโลกนี้กลัวมนุษย์ทุกศาสนามีมนุษย์ไม่แต่ปากเขาแล้วพอบ้านได้บ้านที่ไหนไม่สวดมนต์เนี่ยจะสอนลูกในยากมากสอนยากมากแล้วเอาทำนองสอนลูกมาสวดนะแล้วอย่าสวดเร็วอย่าสวดมนต์เพื่ออยากจบสวดตามคำเนียนตาทำนองจบเท่าไหร่พอใจจบเท่านั้นแต่ไม่ใช่สวดมนต์โอ้โหสวดได้เยอะจริงสั้นแต่แค่น้ำเดียวนะเดี๋ยวสวดมนต์สวดไปอยู่ในมือเราปั้นใหม่ก่อนนะแค่ต้มน้ำรอแล้วก็ต้องเสร็จแต่ละอ่ะคนมันไม่รู้จักและกิเลสนิวรณ์มันหมดเพราะเราอยากได้บุญแต่พอที่มนต์มามันต้องจัดมนต์ทีมนต์กำจัดมารคนสวดมนต์เนี่ยมารไม่มาเกาะเกี่ยวมารภายนอกภายในไม่มาเกาะเกี่ยวไม่มีใครเชิญคนสวดมนต์ไปกินเหล้าไปสมัยเป็นนอสนะเพราะฉะนั้นประกาศป้องกันเป็นต้องสวดมนต์เยอะๆที่สั้นคนไม่ดีมันจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวสิ่งไม่ดีจะได้มาเกาะเกี่ยวฉะนั้นการสวดมันคือการแต่งเดชบอลดังนั้นเวลาที่โบราณเขาบอกว่าพระจะฉันอะไรของใครเนี่ยต้องถวายอย่างน้อยที่สุดต้องสวดมนต์ถวายพรพระทุกคน ม่ใช่นั้นแล้วเอากิเลสไปเล่นโซนภายในที่มันกอบกินจิตใจมากกิเลสนิวรณ์อยู่เท่าไหร่ก็ทำให้ยิ่งอาหารดีก็ยิ่งกำเริบมากเขาจะให้สวดมนต์ซะก่อนเราเองก็เหมือนกันท่านเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องบทให้พรประชาชนการสวดมนต์เนี่ยเรารับใครเราให้พรพระพุทธเจ้าเทียนมังคลังโสติสุทธาโพธิสัมมามังคลังสัมพุทธวจารสัมพุทธธรรมนุภาพนัสธาโสติโพธิเตหรือตัวของคุณนะตันเตกระสาเพราะว่าตุเตนะทิพย์เจ้าทรงชนะมารก็ขอให้ท่านชนะมารทิพย์เจ้าทรงชนะละอารมณ์ยักษ์ก็ขอให้ท่านชนะอารมณ์ยักษ์แล้วอารมณ์ยักษ์นะตัวของก็ได้ท่านชนะแปดทิพย์ที่คิดไปถึงนักการถ้าท่านตัวของนะท่านจะชนะแปดทิพย์แต่ท่านถ้าท่านอ่านพอของพวกท่านจะพิชิตแปดถึงนักการมันต้องไปศึกษาดูมันมีความมีความขันเรียกให้พรแก่ประชาชนก็คือคนที่เราให้พรแก่ตนโหตุเมจีมังคลังเอาพรเข้าตัวให้พรแก่ตนอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับในบรรดากุศลทั้งหลายนั้นถ้าท่านไม่สวดมนต์คนที่ล่วงลับไปแล้วได้กุศลไม่มากเพราะสวดมนต์เป็นภาวนาสวดมนต์จะมีอานิสงส์คุณค่ามากที่สุดเพราะเป็นการทำบุญกุศลที่ละเอียดที่สุดดับทุกภัยโลกมีทุกมีภัยมีโรคดับได้หมดมนต์จึงเป็นแค่มนตราจึงกลายเป็นมนต์เจ็บไข้ได้ปวดท่านใช่มนท่านไปดูมนบทไหนได้ประโยชน์อย่างไรเขาจะพัฒนาเอาไว้และเชื่อเถอะเชื่อตามนั้นเชื่อตามนั้นอย่าไปเอารวยเพราะว่าในมนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ารวยเขาบอกดับทุกภัยโรคเวลาสนาวิปติปฏิภาหยสัพพสัมปติยาสัพพทุกขวินาศายะสัพพทุกขวินาศายะปริตังทูธรรมสราขอพระสงฆ์จงสวดมนนี้เพื่ออะไรเพื่อกำจัดทุกสัพพมยะเพื่อกำจัดภัยคือความกลัวสัพพโรคะเพื่อกำจัดโรคแสดงว่ามนมีอานิสงส์กำจัดทุกข์ในโลกอย่าสวดเพื่อรวยนะแต่อานุภาพมนมากกว่านั้นนี่เป็นภัยคือความกลัวนะไอ้กลัวอะไรล่ะก็เขายิงตายเขาฆ่าตายสวดมนต์หนังเหนียวท่านนะมนต์คนนี้ต้องจัดทุกข์ผีปีศาจท่านก็ต้องสวดไม่ได้ท่านเกิดเป็นพ่อคนแม่คนสวดมนต์ไม่ได้ยังไม่ได้นั้นท่านต้องพยายามสวดมนต์ที่บ้านต้องมีลูกศิษย์สวดมนต์แล้วก็แสวงหาว่าบทนั้นบทนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรแม้ไม่มีอะไรนะก็พาหูนั่นแหละท่านคือสุดยอดอิติปิโสสวาโตสุปันตโนภาวนี่คือสุดยอดมากนะนี่ก็จะทุกข์ไปลงนะข้าปกติสงสารต้องไปทำพูดถึงไกลไปเป็นปัจจัยที่นิพพานในอนาคตส่วนมุมท่านคำสวดนั้นนานจะคือคำสอนมันจะอยู่ในใจของเราจะเป็นนิพพานในอนาคตเพราะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็พูดภาษานี้
1: ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี
3: ้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรมซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
4: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัทสารบุตรครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้ไหม
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆอ่ะข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการหนึ่งก็เลยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะคร
2: ับ
0: หาต
2: ั
0: วจับยากคุณชัยศิลป
2: ์แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยขายของสุดท้าย
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวะเปลี่ยนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับในช่วงเช้า
2: เดือนละครั้งเหมือนกันเนาะน้องโดเน
0: า
2: ะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์
0: สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตีห้า
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะด
0: ู
2: จากประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะและคาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้ามีน้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้ว นะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60/40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได้นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิตินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60/40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
2: ะคร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอข้อคดีทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างเราก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิตินิติธรประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะเราดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวาง บที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยๆไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะเป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับกับโครงการนี้เลย
2: จะขายดีอยู่แล้วก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวรัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะคร
2: ับ
0: อย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนเนี่ยจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะเมื่อฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อพี่คมสันต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับคุณพี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทบรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี้แหละน
2: ะ
0: คร
2: ับ
0: ว่าจะอย่างไรนะครับรายละเอียดที่จะมีการต
2: ่
0: ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องโดว่า 100% เลยนะพี่จารินีบอกต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัยรอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 9:35 น.นะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ่ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟัง นะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมเพื่อประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งนะคะเอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิษ
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะในหน้าทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆใช่
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะ
2: ใช่แม่ค้าน่ารักมากค่ะแบบอะไรคนละครึ่งเปล่าเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังค์ก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์ค่ะน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะ
0: ครับ
2: พี่สมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับโดนัทด้วยต่อครับพิมด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะ
0: ช่วยได้เยอะนะครับก็โอ้โหแบ่งไปพาแบ่งภาระไปให้รัฐบาล60%
2: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้าเนี่ยมาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการนะโครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นจีนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport น
2: ะ
0: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,720,807 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอวกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น pay per active user นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aipass.go.th นะครับ aipass.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ์
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะคนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
2: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนดูการทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15 กันยายนนี้
0: วันอังคารนี
2: ้ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100 กิโลเนี่ยขึ้น3 บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำ

ทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้าน

จับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส.17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7ขณะที่นบยส.35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปส.เขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น

หน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปสจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับผู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทยเพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช

ในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหากรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวงดีอีเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 2 ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3 ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ 4 ครับการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม
ไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพม.กันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพม.เปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงาน Job and Market Fair2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับ All for Educationเพื่อบอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า Data นำไปสู่การตัดสินใจ
และยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะรอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ข้าถึงประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับ
1: ยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค 7:00 นด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นไหมยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วค่ะ
2: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานและหลายหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
2: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
1: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวแพทย์7นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์